0: บาทเพราะถูกกันหลายคน
1: 231บาท
0: อืมเพราะถูกกันหลายคน
1: ก็ถือว่าเล่นเอาสนุกแล้วกันเล่นกันนะเนาะ
0: อืมก็เล่นแบบก็แบบซื้อไปให้มันพอมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือว่า N3 เป็นสลากรูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก3หลักแต่หลักจะมี10หมายเลข0ถึง9เพราะฉะนั้นก็คือ000ถึง999อ่ะเนา
0: ะ
1: โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้าผู้ซื้อสามารถเลือกได้เลยให้ครบ3หลักอืมอ๋อนี่คือประกาศผล
0: ปกติค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: มันคือวันที่ประกาศผลปกติแต่การซื้อจากชนิดของสลากรัฐบาลจะไม่เหมือนกัน
1: โอเคโอเค
0: ใกล้เคียงหวย
1: อืมอ๋อเออเหมือนเราเขียนได้เองนะฮะ
0: ใกล้เคียงหวย
1: เลือกได้เองไม่ต้องไปเดินหาแล้วว่าเหลืออะไรฮะ
0: ฟิลมันได้แต่จะต้องทำใจนะคะว่าถ้าเลขนั้นคนเขียนเยอะตัวหารก็จะเยอะอะไรแบบเนี้ย มันก็มีเรื่องของมันเยอะเมื่อคืนนี้ก็ฝันเป็นตัวเป็นตะแต่ฝันถึงขนมโบราณ
1: ฉันไม่ฝันอะไรเลยอ่ะ
0: ฉันฝันเป็นตัวเป็นต
1: าฉันฝันแต่ฉันจำไม่ได้ก็ไม่รู
0: ้ฉันฝันว่าฉันอ่านคอลัมน์หนึ่งนิตยสารด้วยซ้ำแล้วคอลัมน์นั้นน่ะเขียนว่าอย่างนี้เลยอ่ะเปรียบเทียบว่าขนมมันเท่ากับเบเกอรี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปคิดถึงรถโบราณที่ส่งขนมอ่ะแล้วก็บอกว่านี่เอา10 บาท 10 บาท 10 บาทรถโบราณนึกออกปะที่เป็นรถเข็นนะคะ
1: นึกออก
0: ขายทองหยิบทองหยอดอ
1: ่
0: ะ
1: นึกออกไปหมดเลยนึกออกมาแต่การแบบดั้งอ่านคอลัมน์ในนิตยสารเมื่อก่อนอะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เออเมื่อก่อนมันจะแบบมันจะซื้อนิตยสารบางเล่มเพราะว่าเราติดคอลัมน์บางคอลัมน์แล้วอยากรอดูว่าคนนี้เขียนอะไรซึ่งเรานี้หายสับสนไปเลยเนาะ
0: ก็
1: หายไปจากวิถีชีวิตมากๆเลยอะ
0: เพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้จับทั้งตัวหนังสือที่เป็นแบบฟิสิกอลแล้วอะเน
1: า
0: ะ
1: เออช้า แบบความช้าในชีวิตมันหายไปหมดเลยอะ
0: ซึ่งแต่อ้อมว่าเรายังหาได้เราก็ค่อยๆอ่านได้อยู่ดีนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาถามว่าN3 นึกว่าเลิกไปแล้วยังคงมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะถูกเลขท้าย3ตัว721เพราะว่า47ในเป๋าตังค์หมดซื้อไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ค่ะซื้อ N3 ไป300ถูกมา231โดนหักอากรไปอีกเหลือ229อ่ะดีนะคุณผู้ฟัง
1: ทุกคนให้รายละเอียดเรื่องหวยกันเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยอ่ะ
0: เราได้229ก็ดีกว่าเราเสีย300ไปเลยเนาะอย่างน้อยก็ยังได้กลับ
1: พี่อ้อมคันในฐานะที่พี่อ้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการไปญี่ปุ่นบ่อยถ้าจะไปเที่ยวช่วงปลายกรกฎาคมแนะนำที่ไหนหมายถึงจังหวัดไหนของญี่ปุ่นหรออ
0: ุ๊ยอย่าถามอ้อมอยู่แต่โตเกียว
1: น่าจะร้อนเนาะแต่อ้อมอยู่แต่โตเกียวฮะ
0: อ้อมอยู่แต่โตเกียวมันต้องกลับไปดูแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบอยากไปนอนแล้วออกไปข้างนอกแบบวันเดย์ทริปก็อยู่โตเกียวก็ได้แล้วก็ดูว่า
1: จะได้ไม่ต้องย้ายของหรอ
0: ใช่แต่ถ้าแบบรู้สึกหอบได้ยังมีแรงอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยไปเมืองนี้2 วันก็ได้แต่เวลาแพ็คอันแพ็คมันเหนื่อยนะคะใช่ไหม
1: จริงๆมันต้องอยู่ที่ไลฟ์สไตล์คนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันอยู่ที่ความชอบอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆสำหรับบางคนนอนฝั่งนี้สิดีนอนฝั่งนี้สิดีก็แล้วแต่อีกว่าจริตชอบอะไรปะบางคนชอบชิบุย่า
1: คุณชอบเมืองคุณชอบช้อปปิ้งคุณชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่นี่ชอบกินชอบกินกับไปเดินๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วมันถามลอยๆมันตอบยากเหมือนกันเนาะ
0: ยากเหมือนกัน
1: แล้วคุณไปกับคนอายุเท่าไหร่ไปกี่คนเช่ารถไม่เช่ารถเนี่ย
0: มันก็เยอะเยอะแล้ว
1: หมดเลย
0: แล้วชอบนั่งรถไฟแบบไหนรถไฟใต้ดินหรือบนดินอีกใช่ไหมฮะอะไรติดคอลัมน์ที่พี่อ่านเขียนในหนังสือกุลสตรีประโยคนี้บอกอะไรได้บ้างติดคอลัมน์คอลัมน์ที่ไหนคอลัมน์ในกุลสตรี
1: เออเมื่อก่อนผมเขียนกุลสตรีจริง
0: กี่ปีดีกว่า
1: เมื่อก่อนอ่ะเขียนกุลสตรี17
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แพรวอุ้ยมีโปรแกรมโหเยอะมากเลยผมเขียนผมเป็นคอลัมนิสต์นะเนี่ย
0: นิดเดียว
1: คอลัมนิสต์นิดนึง
0: นิดนึง
1: หน้า
0: แต่หลายเล่มนิดนึงแต่หลายเล่ม
1: ผมมีคอลัมน์อยู่ในไม่รู้จำกันได้ป่ะเมื่อก่อนมีหนังสือชื่อลิซ่าขายดีมากเลยนะ
0: มีหนังสือ
1: การครั้งหนึ่งลิซ่ายอดแขนดับหนึ่งของประเทศเลยนะ
0: หนังสือวัยรุ่นค่ะ
1: แล้วก็นิตยสารออมแมกกาซีนใน7-Eleven คุณคิดดูเดือนหนึ่งผมเขียนแบบเป็น
0: คุณเขียนเยอะมาก
1: เป็น10ข้อบทความเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ออมแค่คมชัดลึกออมกระตาเหลือกแล้ว ออมเขียนคมชัดลึก
1: อุ้ยแต่ของเธอดูมีสาระเนาะเธอเขียนคมชัดลึกซึ่งจริงบางคนตรงข้ามกันไหมฉันน่ะคนเขียนคมชัดลึก
0: เธอว่าฉันไม่มีสาระเหรอ
1: ไม่ใช่แต่ฉันหมายความว่าอยู่ดีฉันไปเขียนคุณสตรีไว้ให้เก๋ปะ
0: ดีคนอ่านก็อีกแบบนึงของฉันมีความหลากหลาย
1: นั่นมากนะ
0: คะนะคะก็เรียกได้ว่าอายุคุณผู้ฟังบอกเอจก็เหนือค่ะ บางทียิ่ง
1: dry age ด้วยนะของเราไม่ใช่ age ธรรมดาของเรา dry age ด้วยคือของเรานอกจากจะแก่แล้วยังแห้งด้วย
0: เนื้อเหี่ยวเนื้อแห้งนะคะก็อ่ะว่ากันไปอยากจะให้ตอนเช้าของคุณมีรอยยิ้มกันบ้างนะคะเพราะข่าวสารบ้านเรามันก็เยอะอยู่พอสมควรนะ
1: ผมเอาเรื่องแฮปปี้แฮปปี้มาเริ่มดีกว่า
0: เช่นมีอะไรบ้าง
1: เขามีการไปจัดอันดับกันโดยสื่อนอกนะครับนะฮะที่ชื่อว่า expat นะ expatriate นะครับexpatriate group นะครับก็จัดอันดับคือ Retirement Abroad Index 2026เอาง่ายๆคือประเทศไหนหน้ามาเกษียณเนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึง Dry Age กันอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะในเชิงของค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นจริงๆค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเรานี่มีอัตราเงินเฟ้อด้านสุขภาพที่สูงแล้วน่ากลัวมากอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากจัดอันดับแล้วประเทศที่น่าเกษียณที่สุดในโลกในมุมของ
0: เราจะไม่นึกเลยนะเราจะไม่นึกเลยนะเพราะว่าถ้าถามว่าไทยติดไหมอ้อมคิดว่าไทยติด
1: ผมก็คิดว่าไทยติด
0: แต่ยังติดที่เท่าไหร่แต่ในขณะที่ตอนนี้ไม่ต้องให้คุณผู้ฟังไทยแล้วเนาะเฉลยเลยแล้วกันว่าอันดับที่หนึ่ง
1: ผมก
0: ็ไม่นึกใช่ไหมเป็นเขา
1: ก็ผมก็เถียงว่าผมขออนุญาต
0: คุณลองอ่านของเขาดูก่อนในรายละเอียด
1: โอเค
0: เราแพ้เขาคะแนนเดียว
1: อันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะ Retirement Abroad Index 2026ได้78เต็มร้อยคือ
0: ฟิลิปปินส์ใช่แต่เราแพ้เขาคะแนนเดียวนะคะ
1: อ๋อเหรอเรา77หรอ
0: เราแพ้เขาคะแนนเดียว
1: แต่จุดเด่นคือค่าครองชีพต่ำ
0: พอกัน
1: การขอวีซ่าเกษียณง่าย
0: พอกัน
1: มีชุมชนชาวต่างชาติที่แข็งแรง
0: ก็ของเราอาจจะแข็งแรงกว่าของเราจะแข็งแรงกว่าในบางจังหวัดที่เขาแข็งแรงจนอีกนิดเดียวจะเป็นจังหวัดเขาแล้ว
1: ครับกลุ่มที่เขาไปทำการสัมภาษณ์คือกลุ่มผู้เกษียณอายุ50ปีขึ้นไปไว้ลองไว้เลย
0: 50เกษียณแล้ว early retire
1: ทำไมเขาเกษียณเร็วจังเลยเราก็เกษียณได้แล้วสิเนี่ย
0: เขาบอกว่า
1: ซึ่งมีรายได้จากบำนาญ
0: ใช่นะคะก็คือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของการที่จะมา retire และอยู่ประเทศแบบนี้เนี่ยราวๆสักไม่เกิน 2,500เหรียญก็อยู่ได้ละ
1: ต่อเดือน 2,500 เหรียญต่อเดือนก็ประมาณ
0: สัก75,000
1: อ่ะ80,000อ่ะให้80,000อ่ะโอเค
0: ถูกไหมโดยประมาณคร่าวๆขึ้นลงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถามว่าแต่ฟิลิปปินส์เขาได้เปรียบเรื่องภาษากลางของเขาคือภาษาอังกฤษ
1: ใช่มาก
0: ๆมันเป็นภาษาราชการมันก็เลยมีส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่ทำให้มันอาจจะเป็นคะแนนข้อที่โดดเด่นขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ของเราที่โดดเด่นคืออะไรคุณว่า
1: ของเราหรอ
0: ของเราที่โดดเด่นนอกจากเดาว่าค่าวีซ่าแล้วไอ้เรื่องของวีซ่าเรื่องของการใช้ชีวิตง่ายเฟรนลี
1: ่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้อ่านเลยว่าเราโดดเด่นเรื่องอะไรถ้าเป็นอ่านเนาะจะบอกว่าของเราอาหารอร่อยอะ
0: โรงพยาบาลไงการรักษาพยาบาลของเราเรื่องของการเข้าหาเข้าถึงของโรงพยาบาลเนี่ยเราเป็นหับได้นะแต่เขาก็บอกว่าให้คอนเซิร์นนิดนึงว่าถ้าจะมารีไทร์อะไรแบบเนี้ยโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆอาจจะหาง่ายแต่เมืองเล็กก็อาจจะยังลำบากอยู่กว่าไม่ใช่ลำบากเยอะนะกว่านิดนึง
1: แต่ผมว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำในเชิงนี้ของไทยน้อยกว่าฟิลิปปินส์มากนะ
0: เพราะว่าเราเข้าถึงมาก
1: น้อยกว่ามากน้อยกว่ามาก
0: เราเข้าถึงมากเลยนะ
1: เราเป็นอันดับ2นะครับ77จาก100นะครับที่น่าไปเกษียณที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดจะย้ายไปไหนกันนะจ๊ะเราก็อยู่กันไปจ้านะครับส่วนผมไปเร็วๆนะอันดับ3ผมไม่เคยไปเลยนึกภาพไม่ออกเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง
0: คือ
1: โคลอมเบียรู้จักจากดูนางงามดูอะไรเงี้ยโคลอมเบียและอันดับ4คือโปรตุเกส
0: โปรตุเกสก็น่าไป
1: โปรตุเกสก็ดี
0: น่าอยู่นะ
1: อันดับ5คือศรีลังกา6คือแอฟริกาใต้ผมไปเร็วๆน
0: ะ
1: 7คือมาเลเซีย8คือดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์9คือเม็กซิโก10สเปน11อินโดนีเซีย12ปานามา13กาตาร์14ฝรั่งเศส15คอสตาริกา16นิวซีแลนด์17กรีซ18อิตาลี19ไซปรัส20มอลตาไม่มีญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะ
0: อยู่ไม่ไหวแพง
1: เออใช่แพงแพง
0: คือของเราอ่ะคือตอนอย่างที่บอกไงเขาต้องมีเงินราวๆไม่เกิน 2,500 เหรียญเขาก็อยู่ได้แต่ถามว่าเงินเดือนสตาร์ทบ้านเราอ่ะเท่าไหร่เราเองยังจะอยู่กันยากเลย
1: อ่ะถ้าเราบอกแบบนี้แปลว่าเขามี 80,000 บาทหรือ 85,000 เขามาอยู่ประเทศไทยได้อย่างสุขสบาย
0: แต่ตัดมาที่คนไทยค่าของชีพกับเงินเดือนสอดคล้องไหมจุดสตาร์ทเงินเดือนเรายังอยู่ที่หมื่นกว่าบาทถูกไหมฮะ
1: แต่อย่างน้อยเราเอาตรงนี้ไปเป็นเกณฑ์ประมาณหนึ่งได้นะว่าฉันถ้าเราอยากเกษียณแบบโอเคเอามาตรฐาน expat เราก็ต้องมีสัก 80,000 ถึง 85,000ณวันนี้นะ
0: ซึ่งไม
1: ่นับไปว่าเราเกษียณเท่าไหร่คูณเงินเฟ้อไป
0: มันยากมากอ่ะเพราะว่าคุณคนโดยเฉลี่ยเงินเดือนไม่ถึง 30,000
1: เธอวางแผนเกษียณไหมทำจริงมีไหม
0: มีจะไปอยู่บ้านพักคนชรา
1: ล้วเธอคิดไหมว่าเธอต้องใช้เดือนเท่าไหร่
0: ทีแรกจะไปอยู่กับยายจ๋าแต่ยายจ๋าลาไปก่อน
1: อืมยายจ๋าคือไม่ใช่สันสนีนะฮะ
0: พอชิงลา
1: เดี๋ยวจะคิดว่าคือเมียผม
0: อ๋อไม่ใช่อันนั้นเรียกคุณจ๋าอันนี้ยายจ๋าชิงตายไปแล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็คิดว่าจะทีแรกคิดว่าจะเอ๊ะเป็นระบบ
1: จะไปอยู่เสถียร
0: ทีแรกจะไปอยู่เสถียรจะบวชไง
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันละทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างได้ค่ะในขณะที่เราบอกว่าประเทศเราน่าอยู่สำหรับต่างชาติจะมาใช้ชีวิตเกษียณตัดมาที่ประเทศไทยมีอภิมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกคุณคิดว่าเราติดอันดับที่เท่าไหร่เวลารวยก็รวยใจหายนะติดคำว่ามหาเศรษฐีที่มากที่สุดในโลก
1: ติดอันดับโลกเลยเหรอ
0: เราติดแต่เราอาจจะไม่ใช่อันดับ1 2และ3
1: โอ้โหไม่มีทาง1 2และ3คุณดูอีลอนมัสสิ
0: ล้านล้านไปแล้วอะ
1: อีลอนมัสนี่คือโอ้โหเลย
0: ล้านล้านไปแล้วเป็นคนแรกบ้าบอไปแล้ว คุณของเราติดนะคะติดอภิมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกจำนวนไม่น้อยแต่คุณพอรวยรวยใจหายจนหนักมากอะแก็บมันเยอะคุณรู้ป่ะประเทศเราอยู่ที่เท่าไหร่
1: ไม่รู้ที่จำนวนมหาเศรษฐีมากติดอันดับโลกหรอ
0: 2,853 คน
1: อุ้ยเยอะนะ
0: 2,852 คน53คนอันดับที่28
1: ก็โอเคนะ
0: เราไม่ได้เป็น1ใน2,800
1: แต่เรารู้สึกพอเขาฟังว่าอุ้ยอยู่อันดับที่8เหมือนเราไม่ได้แบ่งรวยด้วยไม่เลย
0: แต่แล้วซึ่งอันดับที่1นะคะสนใจไหมคะ
1: อันดับ1เดาได้เลยชัวร
0: ์ฉันว่าตีนอยู่2ประเทศ
1: อ
0: เมริกากับจีน
1: อ
0: เมริกาอภิมหาเศรษฐีนะคะ 251,352 คนในขณะที่จีน 121,677 แล้วก็ลดหลั่นลงมาเราติดไปหลักพันเธอคิดเอาดิเธอคิดเอา
1: เอาแค่อีลอนมัสก์อ่ะคนเดียวนะ
0: ถ้าเท่าแก่กี่ประเทศ
1: มากกว่าเงินของบางประเทศเป็นหลายสิบประเทศอ่ะหลายสิบประเทศยังมีเงินไม่เท่าอีลอนมัสก์คนเดียวเลยณวันนี
0: ้รวยโดดเลย
1: อ
0: ิตาลีติดนะคะอันดับที่10ออสเตรเลียอันดับ9สวิตเซอร์แลนด์อันดับ8ญี่ปุ่น7อินเดีย6ฝรั่งเศส5อังกฤษ4เยอรมัน3มีประเทศไหนที่ไม่ติดในใจคุณไหม
1: ก็ไม่นะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
0: นะ
1: เอาแต่ถ้าจะนึกในใจว่าแบบว่าเอ้าไม่ติดอันดับเหรอเขาคงจะเป็นแบบอาหรับเอมิเรตส
0: ์ดู
1: ไบอะไรอย่างเงี้ยแบบกาตาร์คือทางฝั่งน
0: ั้นนะ
1: ฉันคิดว่าแบบก็เห็นขับรถเป็นทองคำส้วมเป็นทองกันไม่ติดเลย
0: คนทางนั้นใช่ไหม
1: ไม่ติดเลยไม่ติดท็อป15นะฮะผมหมายถึงนะ
0: แต่อาจจะอยู่ในละแวกที่หายไปใน15ถึง28ใช่ไหมฮะแต่ไม่ติดท็อปสูงสุด
1: ครับ
0: เพราะจำนวนคนในประเทศอาจจะน้อย
1: สิงคโปร์สิเก๋มากนะถ้าเทียบกับขนาดอ่ะเขาเล็กมากนะเขาติดต้อง 7,000 กว่าคนน่ะรวย 7,000 กว่าคนงั้นไปอยู่สิงคโปร์ดีกว่ามีโอกาสเดินชนคนเหล่านี
0: ้แล้วเราชนแล้วเรายังไงต่ออ๋อเราจะได้รับแรงผลักดัน
1: เผื่อจะสบตามีโอกาสสบตา
0: แล้วที่เขาบอกว่าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: โอเคก็ได้ไปอยู่ก่อน
1: ไม่จริงๆไม่ได้อยากได้แรงบันดาลใจหรอกแบบอยากได้เขาเลยอย่างเงี้ยแต่แล้วเด็กฟังเยอะนะเราไม่ควรพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ทั้งเราต้องทำมาหากินได้ด้วยตัวเองนะลูกครับ
1: เราต้องพึ่งตัวเอง
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองครับ
1: ครับ
0: นะคะก็
1: ครับครับเลยนะทำเสียงเปลี่ยนทำเสียงเป็นพ่อขึ้นมาเลยครับครับ
0: นะคะเอาคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ฟังไม่ยอมเอาข่าวธรรมดาคุณผู้ฟังจะเอาข่าวจริงจังคุณฟังถามว่ามหาเศรษฐีต้องมีกี่ล้าน
1: เขาบอกเขาไหม
0: ฮะเขาบอกไหมนะ
1: อ่ะ30ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: เลทเซก็
1: ใช่ไหม
0: พันล้าน
1: ต้องอย่างแรกเลยคือต้องเกิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ไม่ใช่ล้านบาทนะ
1: 30ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเท่าไหร
0: ่ก็พันสองไม่เกินพันหนึ่ง
1: ประมาณพันกว่าล้าน
0: คนไทยมีเยอะ
1: อ่ะพันกว่าล้านก็เป็นไปได
0: ้มีเยอะ
1: พันกว่าล้านเป็นไปได
0: ้พันกว่าล้านมีเยอะหมื่นก็เยอะหมื่นก็มีรวยกระจุกกันอยู่
1: เอาเถอะนะฮะอ่ะก็รับทราบกันไว้นะจ๊ะ
0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรนะอะไรไปอยู่ๆก็ไปเรื่องปลาหมอคางดำ
1: อ๋อที่เขามีที่เขาไปบ่อกุ้งไง
0: แล้วลงทุนกุ้งไปเท่าไหร่
1: ใช่แล้วเขาเรียกว่ายกไอ้ที่มันเป็น
0: กระชังเหรอ
1: ไอ้ที่มันเป็นที่จับกุ้งที่มันห้อยเหมือนฝาชีกับหัวนึกออกป่
0: ะ
1: แล้วยกขึ้นมาปรากฏได้มาแต่ปลาหมอคางดำแล้วเขาล้อมมาให้เห็นว่าโอ้เธอปลาหมอคางดำเยอะจนขนลุกเลยอ
0: ่
1: ะขนลุกเลยนะน่ากลัวมากก็
0: ซึ่งเราเคยมีภาพนี้มาแล้วนะคะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่มันแพร่ขยายพันธุ์ใหม่
1: ไงเราก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอ่ะ
0: แล้วแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องก็ต่อเมื่อถ้ามันไปทำลายระบบนิเวศแล้วมันไปกระทบเพื่อนบ้านแล้วเขาฟ้องกลับมาว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหน
1: ดูดิ
0: เราจะมีค่าใช้จ่ายเลยนะ
1: คนลุก
0: ที่มันพูดกับคันหัวอยู่เนี่ย
1: คนลุกเห็นแล้วคันหัวเลยอ่ะเยอะเหมือน
0: ไข่กบ
1: เยอะเหมือนไข่กบประมาณนั้นอ่ะเยอะแบบโอ้ยตายละ
0: คุณผู้ฟังคงบอกการเปรียบเทียบปลาหมอคางดำโยงไปไข่กบ
1: มันเยอะขนาดมันเยอะยิบเลยอ่ะมันเยอะเหมือน
0: ถ้าคิด
1: ไ
0: ม่ออก
1: เยอะเหมือนหนอน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าคิดไม่ออกก็เป็นเม็ดแมงลักที่กำลังบวมอะค่ะ
1: ผมว่าในไม่ช้ามันจะต้องกินกันเองละ
0: มันฉลาดมันไม่กินกันเองเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วใช่ไหมที่นางอมลูกไว้ในปากอ่ะนางไม่กินลูกนะ
1: อันนั้นไงคนลงไปละอันนั้นโอ้ยตายแล้วไม่อยากจะคิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นคือเราก็แค่บ่นว่าอุ้ยน่ากลัวอุ้ยคนลูกเงี้ย
0: แต่เมื่อไหร่จะจัดการ
1: แต่คุณลองคิดว่าคนที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือทำประมงแล้วแบบนี่คืออาชีพทั้งชีวิตของเขาแน
0: ่เขาลงทุนจะเลี้ยงกุ้งแต่ทำไมได้ปลาหมอลงแอปเปิลไปได้มะม่วงแล้วมันยังหาทางไปต่อไม่ได้ต่อให้มีนวัตกรรมตอนนี้ที่เขาบอกว่าบางที่เนี่ยพยายามเอาปลาหมอคางดำไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าถ้ามันเยอะขนาดนี้มันทำไม่ทันเพราะว่าเขาแพร่กระจายเร็วมากนะขยายพันธุ์เร็ว
1: คือแล้วดันไม่อร่อยไงถ้าอร่อยเขาจะยังแบบว่าอ้างั้นถือวิกฤตเป็นโอกาสไปเลยไป
0: ถ้ารสเป็นปลาทูแล้วเป็นเหมือนปลาทูแม่กลองนี่ยังโอเคนะ
1: ปลาทูจะสูญพันธุ์เอา
0: แต่ตอนนี้จะเป็นไอเนี้ย
1: เธอเคยกินไหมเธอกินปลาหมอคางดำไหมฉันกินแล้วนะ
0: ฉันไม่กิน
1: เขาทำมาให้กิน
0: อ่
1: ะลองก
0: ิน
1: คือมันกินได้ไงมันกินได
0: ้แต่มันไม่อร่อย
1: เอางั้นลองคือถามว่ากินได้ไหมพูดตรงๆกินได้ถ้ากินกันตายกินได้คือมันไม่แย่นะฮะมันไม่ถึงขนาดแต่ผมเป็นคนกินอะไรก็อร่อยนะโดยพื้นฐานนะแต่คือมันไม่ได้แบบกินแล้วแบบโหต้องฝืนกินอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเคยกินปลาทั่วไปที่อร่อยกว่านี
0: ้เราเลือกได้ไงเราเคยเลือก
1: ที่อร่อยกว่าอะไรเงี้ยปลาดุก
0: ปลาดุกฉันยังแฮปปี้เลยฉันชอบมากปลาดุก
1: ฉันกินแต่ปลาดุกฟูไม่เคยกินปลาดุกปกติ
0: ปลาดุกย่าง
1: เราไม่เคยกินเลย
0: เธอกินปลาดุกย่างอร่อยมากแบบคลุกข้าวดีดิก็ทำไมนักลำลายเอื้อกเนี่ยพอพูดถึงอาหารใช่ปะ
1: ฉันนึกถึงปลาเนื้ออ่อนทอดอยู่ขอโทษนะ
0: เนี่ยพอเป็นอาหารเนี่ย
1: จิตประพัดสอน
0: อันนี้ก็ตอนนอนอยู่
1: เลยแบบปลาเนื้ออ่อนทอดเลยนึกใจว่าอุ้ยไม่ได้กินตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวกลับไปบอกไปบ้านดีกว่า
0: แล้วก็อย่างนั้นเธอชอบอย่างนั้นใช่ไหมนี่ชอบปลาที่มีกลิ่นดินหน่อยปลานิล
1: อ๋อเหรอ
0: เอออร่อยอร่อยปลานิลทอดกับกรอบนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรนะต่างปลาอ๋อยังเป็นหัวข้ออันนี้ของคุณผู้ฟังก็จะวนอยู่กับหัวข้อ
1: โอเคเขาบอกว่าที่พี่อั๋นพูดเขาเรียกว่ายกยอใช่ไหม
0: แต่ไม่ใช่ยกยอแล้วปอปั้นนะ
1: ไม่ใช่ยกปอปั้น
0: อันนี้เป็นยกยอที่ยกออกมาแล้วเป็นตักเขาเรียกว่าเอาไว้ดักสัตว์น้ำใช่ไห
1: ม
0: ปลาดุกย่างคุณผู้ฟังบอกทานคู่สะเดาน้ำปลาหวานค่ะ
1: มีคนบอกว่าเมื่อก่อนอ่านคอลัมน์พี่อ่านแล้วตัดเก็บด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องมะลิ
0: น้องมะลิอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะอาจจะเป็นเบบี้ตอนนั้น
1: เขาคงจะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คง
0: วัยรุ่นอยู่
1: ตอนนี้ก็เพิ่งเป็นสาวมั้ง
0: เป็นวัยรุ่นเพิ่งเป็นวัยรุ่น
1: ตอนปลายเนาะ
0: เราอะคนพูดอะสาวจะไม่ถึงอยู่แล้วอายุอะ
1: ครับก็จริงๆวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันแบบโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งพักบ้างก็ได้นะจริงแล้ว
0: ซึ่งเมื่อวาน
1: เราก็เลยเริ่มแบบสบายๆกันบ้างให้
0: แต่ถามว่าถ้าในแง่ของทางการเมืองเมื่อวานก็จะมีภาพของคุณชัยชนกที่ไปยืนคุยอยู่กับคุณไอซ์รัชนกไปแวะผ่านที่ในสภาใช่ไหม
1: แต่ไม่ว่าจะคุยกันด้วยอะไรผมชอบนะ
0: มันไม่ได้ไปหาเรื่องกัน
1: อ่
0: ะ
1: เออผมชอบที่แบบ
0: อยู่สภาเดียวกัน
1: ก็ได้ค
0: ุ
1: ยกันน่ะก็ได้คุยกันก็คุยแล้วถ้าคุยกันตรงๆแบบไม่เอาอัตตามาขึงใส่กันนะผมว่ามาขิงใส่กันด้วยผมว่ามันก็ดี
0: ค่ะก็เท่าที่ได้ตามนะคะก็เอาคร่าวๆคือเขาก็มีการพูดคุยถามกันเรื่องจะเข้าประชุมกมธ.ไห
1: ม
0: แต่คุณชัยชนกก็บอกไม่เข้าใช่ไหมส่งคนอื่นไปแล้วก็จะถามว่าจะทบราวๆนี้นะจะทบทวนไหมหรือจะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: THAI อะไรต่างๆแบบนี้คืออ่ะในหลายๆมุมนะฮะคุณจะชอบหรือไม่ชอบในลีลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณไอซ์เขาเคลื่อนตัวมาหลายๆอันน่ะก็เป็นคำถามที่เราควรได้รับคำตอบนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วเป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีเช่นเดียวกันกับล่าสุดนะครับโดยไม่ต้องเลือกว่าใครเป็นคนถามก็ได
0: ้
1: นะครับออกมาก็คือเขามีการกระทุ้งถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครเราสามารถมีสิทธิ์คิดได้เลยว่าแม่ออกมาช่วงใกล้เลือกตั้งจังนะอย่างเงี้ยใช่ไหมเราม
0: ี
1: สิทธิ์คิดว่าช่างกวาง ทามมิ่งเอาไว้ซะเป๊ะปังจริงๆแต่
0: สิ่งที่เขาถามว่ามีมูลไหมมีความน่าสนใจและมีผลกระทบไหม
1: และเป็นคำถามที่ดี
0: คำถามนั้นคือ
1: คำถามก็คือเกิดขึ้นว่าทำไมการใช้งบในการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครจากงบ 5.2 หมื่นล้านบาทถึงเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงถึง 92.8 ใช่คือการข่าวว่าทำไม 92.8% ของการใช้งบเป็นการใช้งบแบบเฉพาะเจาะจง
0: ซึ่งอันนี้นะคะกลับกันถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดในรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเราก็จะตั้งคำถามเดียวกันถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เราต้องตั้งคำถามเรื่องของคำว่าจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงเรามี สิทธิ์กังขาเพราะหลายๆครั้งเราก็เอ๊ะกับหลายองค์กรใช่ไหม
1: ที่มันแบบเฉพาะเจาะจงมากอะว่าต้องเป็นแบบ
0: ทำไมบริษัทนี้ได
1: ้ใช่คือเขาบอกว่าหลายโครงการมีผู้เสนอจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพียงเจ้าเดียวเลยก็อันนี้คือพอผมเล่าทั้งหมดจบปุ๊บผมก็จะย้อนกลับไปว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวกันของประชาธิปัตย
0: ์
1: นะครับและประชาธิปัตย์ตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่าส่องรัฐผมว่าชื่อดีใช่นะครับก็คือเป็นแอปที่ติดตามข้อมูลต่างๆในการส่องรัฐแหละนะครับแล้วถ้าพบข้อสงสัยเขาก็จะขยับเพิ่มขึ้นตัวเหมือนที่เขาทำอยู่นี่นะฮะ คือเขาพบว่าจาก 52,280 ล้านบาทเนี่ยมี 43,178 โครงการ นะครับที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง มันเลยเป็นคำถามถึงความโปร่งใสซึ่งเขาแค่ถามนะ เขาแค่ถาม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็เรียกร้องให้อดีตทีมของผู้ว่าทั้งหลาย
0: ชุดเก่า
1: ควรออกมาอธิบายถึงสิ่งนี้ นะครับซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างมันควรเป็นการแข่งขันที่ดูเป็นธรรมแต่วิธีเฉพาะเจาะจงมันเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตเพราะกฎหมายบอกไว้ว่าเราจะมีการวิธีการเฉพาะเจาะจงแบบนี้ได้คือ1ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน2คือมีความเฉพาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ซึ่งนะคะคุณการดีเขาก็บอกว่าโครงการที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะ 38,945 เป็นโครงการมูลค่าต่ำกว่า 500,000 บาทตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการซอยย่อยที่ไม่ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประมูลราคาอย่างเหมาะสมจึงต้องมีการตั้งคำถามค่ะโดยเขาบอกว่า อย่างเขายกตัวอย่างว่าของการประกวดของกทม.เนี่ยประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักงานแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตัวเลขที่น่าสนใจคือราคาของผู้ชนะโครงการใกล้ราคากลางมากและมีผู้เสนอเพียง2รายเท่านั้นต่างกันแค่1ล้านบาทนี่คือข้อสังเกตนะคะทั้งหมด
1: อาจจะบังเอิญก็ได
0: ้มีสิทธิ์ที่จะสังเกตได้คนที่ถูกตั้งคำถามก็มีแค่หน้าที่ต้องตอบมาให้ชัดเจน
1: ถูกต้องผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ดีทั้งนั้นเลย
0: ถูก
1: เป็นคำถามที่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็คือที่เมื่อสักครู่พูดเรื่อง 500,000 เนี่ยนะฮะถ้าอธิบายชัดก็คือถ้าโครงการมันเป็นโครงการที่ต่ำกว่า 500,000 มันไม่ต้องประมูลนึกออกป่ะก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะตั้ง 38,945 โครงการนะที่ต่ำกว่า 500,000จริงๆแล้วตั้งใจทำให้ต่ำกว่า 500,000 หรือเปล่าคือสมมติเอาผมไม่ได้บอกเขาทำนะฮะแต่สมมติว่าล้านหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอย่าล้านหนึ่งดิทำเป็น 500,000 2อันแล้วจะได้ไม่ต้องประมูล
0: คุณจำได้ไหมว่าเราเคยมีกรณีที่เชื่อมโยงจะอ้างอิงนักการเมืองแต่มาจากคนที่ช่วยเหลือสังคมแล้วบอกไปค้นเอกสารเจอว่าใดๆเหล่านี้เนี่ยมีการรับงานรัฐในราคานี้นี้ไม่ได้บอกว่าเขาโกงนะคะนึกออกไหมมันมีการตั้งข้อสังเกตอ้อมคิดว่าสิ่งที่ดีคือถ้าเราเคยสังเกตคนนี้ด้วยเรื่องนี้ได้พฤติกรรมแบบนี
1: ้เราก็ต้องสังเกต
0: คนนี้ในพฤติกรรม
1: ไม
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคุณจะชอบเขามากเลยอ่ะแต่ถ้ามันมีคำถามแบบนี้ไม่ผมถึงบอกว่าเปลี่ยนตัวละครเรื่องต้องเหมือนเดิมไง
0: ใช่ความรู้สึกที่เราจะเช็คก็คือเหมือนเดิมข้อดีคือในแง่ของฝั่งของคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยคือทีมเดิมก็มีสิทธิ์คิดได้นะคะว่าทำไมมาถามตอนนี้ช่างเหมาะเลย
1: ย
0: ัง
1: ชอบเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเขาผมคิดว่าก็ต้องออกมาตอบ
0: เจ้าตัวเองก็มีสิทธิ์คิดนะว่าทำไมมาสงสัยผมในช่วงเวลานี้แต่ก็ต้องตอบเพราะก็ต้องยอมรับว่าถามว่ามีโพบอกไหมว่าน่าจะลอยมาในส่วนของคะแนน แต่ก็น่าจะทำให้คนเอะเรื่องของปรับปรามทุจริตอยู
1: ่ผมว่าเป็นคำถามที่ดีฮะแล้วก็เขายังลงท้ายอย่างนี้เลยฮะผมว่าเขาลงท้ายเขาก็ลงท้ายได้ดี
0: เขาลงว่า
1: เขาลงท้ายว่าอยากให้เป็นมาตรฐาน คือไม่อยากให้มีอคติหมายความว่าไม่ต้องมองว่าคนคนนั้นเป็นใครเห็นป่ะเขาพูดเองเลยเขาพูดเองเลยนะฮะหากมีพฤติกรรมแบบนี้หรือมีแนวโน้มในการบริหารหน่วยงานราชการแผ่นดินแบบนี้คนไทยคนกรุงเทพรับได้หรือไม่ถ้าไม่ใช่คนที่ท่านชื่นชอบถ้าไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าผูกพันหรือมีใจให้ถ้าเป็นคนอื่นยังคิดแบบเดิมหรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราพูดกันมาตลอดเลยลองเปลี่ยนตัวละครเรื่องต้องเหมือนเดิม
0: ใช่แต่บางทีสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนตัวละครแล้ว

0: ประมูลกันใหม
1: ่ผมว่าเป็นวิธีความคิดที่เอกชนใช้ได้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการใช้แบบนั้นไม่ได้ว่าก็เคยใช้แล้วสบายใจงั้นใช้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้
0: แล้วจะต้องยังไง
1: มันต้องเกิด
0: ไปเรื่อย
1: ๆแฟร์เกมในการแข่งขันนะฮะคุณต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นเจ้าเดิมไปตลอด
0: แล้วสมมติเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วแต่เขาทำได้ดีเขาก็ได้ได้จริงๆถูกไหมแต่มันต้องมีหรือสมมติว่าเรา
1: ก็ถ้าทำได้ดีก็ดีไงแต่ขนาดทำไม่ดียังประมูลใหม่ได้เพราะเราไม่มีพาสปอร์ตไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่พาสปอร์ตที่ไอ้สมุดพกอ่ะ
0: สมุดพก
1: ก็ยังไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคนนี้ดีควรได้งานไอ้คนที่ไม่ดีก็ควรไม่ได้งานบ้างดิถ้าคุณจะเอาลอจิกนั้นแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราเคลื่อนตัวด้วยหลักการและเหตุผลแปลว่าต้องเปิดการประมูลและมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และถ้าคุณคิดว่าการมีผลงานในอดีตที่ดีเป็นสำคัญงั้นเอาสิ่งนี้มาพิจารณาทำยังไงก็ถึงจะได้แต้มเพิ่
0: ม
1: แต้มเพิ่มอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์นะไม่ใช่อยู่ในใจแล้วก็แบบลำเอียงให้อย่างนี้ไม่ได
0: ้หรือถ้าแบบว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อการคารหาเฉลี่ยเกลี่ยกันไปกลายเป็นไปเกลี่ยให้คนไม่ดีอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานมันก็ขอให้ทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสก็แล้วกันบ้านเราเรื่องแค่นี้ยังไม่โปร่งใสตัดถ้าไปญี่ปุ่นไอติมขึ้นราคาพร้อมกันโดยมีนัยยะสำคัญนางยังไม่คุยนางยังไม่โอเคเลยอ่ะคุณอัน
1: แค่ไอติมขึ้นราคานะฮะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะเขามองว่าบริษัทต่างๆขึ้นพร้อมกันเนี่ยหัว
0: หรือเปล่า
1: เออเขามองว่ามันมีการหัวราคากันเกิดขึ้นหรือเปล่าญี่ปุ่นเขาใช้คำนี้นะญี่ปุ่นบุกค้น6บริษัทไอศกรีมยักษ์ใหญ่สงสัยหัวราคาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า
0: แต่ว่ามีบริษัทในบ้านเราพักแป๊บนึงได้ไหมคะ7:32แล้วเดี๋ยวกลับมาว่าหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งที่คุณเคยกินไหมนี่อ้อมแบบ
1: หรือเปล่าอยู่ยังไม่สรุปว่าผิดเมื่อสักครู่ที่พูดก็เป็นคำถาม
0: แต่มันมีข้อสงสัย
1: ไม่ได้สรุปว่าผิด
0: แล้วมันก็มีบางอันที่ฉันกินบริษัทนี
1: ้จริงหรอ
0: จริงสิ
1: อุ้ยฉันเดาได้เลยฉันไม่อยากจะเดาเลยว่าอะไรเอางี้ดีกว่าอ่ะเราเบรกกันก่อน
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคการ์ตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคการาตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคา
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: อ่ะกลับมาคุยกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงญี่ปุ่นลุยบุกค้น6บริษัทไอศกรีมยักษ์ใหญ่ต้องสงสัยว่าหัวราคากันหรือเปล่าแค่สงสัยก่อนนะแค่สงสัยก่อน
8: เพราะว่ามันมีนัยยะว่าอะไรที่ทำให้บริษัทไอติมเนี่ยอยู่ๆก็ค่อยๆปรับราคาขึ้นมาแต่ว่าระยะของการปรับเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมันคือต้นเหตุถูกไหมฮะ คือถ้าใครติดตามเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็ไปบ่อยๆหรือว่าพอที่จะรู้ก็จะเห็นว่าเวลาญี่ปุ่นกว่าเขาจะขึ้นราคาของเขาต้องมีการบอกการกล่าวว่าเขาจะขออนุญาตขึ้นคุณจำได้ไหมเราเคยประทับใจบางบริษัทที่บอกว่าออกมาบอกว่าขอขึ้นสิ่งนี้หน่อยเพราะไม่ได้ขึ้นมาเป็นเวลากี่ปีเขาต้องอิงกับราคา1 2 3 4ไม่ใช่นึกอยากขึ้นก็ขึ้นนะ
7: ใช่แต่นี่ไงสิ่งที่เขาเจอก็คือเขาค้นพบว่าตั้งแต่ปี2022ปีนี้อะไร2026โอเคเป็นต้นมาบริษัทเหล่านี้พร้อมใจกันปรับราคาไอศกรีมขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันโดยพร้อมเพรียงทุกปีซึ่งจากการสืบสวนคดีหัวราคาในตลาดไอศกรีมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการญี่ปุ่นลงตรวจสอบเลยเพราะว่าอยู่ดีๆตลาดของไอศกรีมก็ทำยอดขายเป็นประวัติการมากกว่า 1.35 แสนล้านบาทโหเยอะจัง
8: เลยเยอะมากกินไอติมกันเป็นว่าเล่น
7: เขากินกันเป็นวิถีชีวิตเน
8: า
7: ะ
8: คืออันนี้เขาหมายรวมถึงไอติมแล้วก็ของหวานแช่แข็งนะคะเขาใช้คำนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่ไอติมอย่างเดียวแต่ถามว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าเขามีสมาคมไอศกรีมแห่งญี่ปุ่นนะจ๊ะ
7: ใช่สมาคม Japan Ice Cream Association เปิดเผยว่าน่ารักดีนะมูลค่าตลาดรวมของไอศกรีมและของหวานแช่แข็งในญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละ 1.35 แสนล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกันและความสำเร็จของยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง6ปีต่อเนื่องอันนี้มุมหนึ่งถ้ากำไรกำไรโตขนาดนี้มันก็ไม่ควรต้องขึ้นราคา
8: ด้วย
7: ก็ขึ้นราคาคือ
8: มันไม่ได้ขาดทุนอ่ะ
7: มันกำไรอยู่อ่ะมันน่าจะ
8: มันไม่ได้มีภาวะที่น่ากังวล
7: มันเติบโตแล้วกำไรมากขึ้นแล้วคุณขึ้นราคาทำไม
8: ใช่เขาถึงบอกว่ามันมีอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่นจะขึ้นทีก็ต้องตั้งการบอกกันก่อนในบางอันที่แบบมันชัดเจนอ่ะนะเพราะมันยังทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วมันแต่ว่าหนึ่งในข้อเหตุผลของเขานะที่เขาให้ เพราะอากาศมันร้อนขึ้นทุกปีร้อนมากร้อนขึ้นเรื่อยๆ
7: ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปในปี1997คณะกรรมการนี้เคยตัดสินแล้วนะว่ามีบริษัทไอศกรีมในญี่ปุ่นที่ทำผิดตัดสินว่าผิดเลยนะและละเมิดกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดแบบนี้มาแล้วหลังจากพบเรื่องของการใช้อิทธิพลในการกดดันเรื่องของเข้าไปแทรกแซงเรื่องของราคาตอนนู้นในปี1997บริษัทที่ถูกตัดสินว่าผิด
8: คือ
7: ฮาเกนดาสเจแปนว่าอยากกินพูดแล้วอยากกินอยากทายอินเอามาสิ
8: กินทุกอย่าง
7: รอเล่นอยากกิน
8: กินทุกอย่าง
7: แต่ว่าณตอนนี้ที่ถูกตรวจสอบอยู่มี
8: 6บริษัทซึ่งหลายๆคนถ้าไปญี่ปุ่นนะคะน่าจะมีโดนหนึ่งในนั้นป่ะเพราะแต่ละตัวตึงทั้งนั้นอ่ะ
7: ก็มี
8: เมจิยา
7: เมจิลอตเต้มอรินากะมิลค์อินดัสทรีมอรินากะแอนด์โคเอซากิกุลิโก
8: กุลิโก
7: อานากินิวโก
8: มอรินากะเนี่ยจะเป็นตัว M ใหญ่ๆถ้าคุณผู้ฟังนึกออกเป็นตัว M แดงๆ
7: แต่มันมี2มอรินากะนะมันคืออันเดียวกันไหมไม่รู้เน
8: า
7: ะ
8: อ้อมคิดว่าน่าจะมีแยกๆ
7: น่าจะไปเคลือนะอาจจะเป็นญาติพี่น้อง
8: คนที่นึกออกก็คนที่ชอบไป2ตู้อ่ะพวก2ตู้ที่เป็นวาฟเฟิลที่ข้างในเป็นไอติมอ่ะและอันที่เป็นเมจิบางทีเราก็กินแบบนักเก็ตก็มี
7: ฉันเขาชอบกินอันนึงที่มันแบบไม่ใช่ที่มันเป็นแบบเป็นโคนแล้วมันบีบมาแล้วมันเป็นแบบคล้ายๆวิปครีม
8: เข้าใจที่มันหัวข้างบนเป็นพลาสติกใสๆ
7: เหนียว
8: หรือว่าม
7: ันเป็นซอฟต์ซ
8: อฟต์อันนั้นอันนี้แบบสำเร็จดิ
7: เออแล้วที่มันมีแบบรุ่นแปะทองด้วยอ่ะมันเคยมาขายอยู่ที่ประเทศไทยด้วยอยู่ดีแค่ก็ลืมชื่ออ
8: ันนี้มันเป็นซอฟต์เสิร์ฟป่ะ
7: เออเป็นซอฟต์เสิร์ฟอ
8: ่
7: ะ
8: ไม่สิอันนี้มันเป็นแบบสำเร็จที่แพ็คอยู่ในตู้เย็น
7: ใช่ใช่แต่หมายความเวลาอ่านไปปกติแล้วอ่ะก็จะไม่ค่อยกินไอติ
8: ม
7: พอเขาจะรู้สึกว่ากูอ้วนอ่ะพูดตรงแต่ว่าเวลาออนเวเคชั่นเราก็จะแบบอ่ะ
8: เต็มที่
7: ฮอลลีเดย
8: ์นะหอไหมล่ะ
7: หอเลย
8: หอหึเลยก็จะบอกว่าพอเมื่อวานมันมีชื่อเนี้ยกุลิโกฉันโดนอยู่แล้วเมจิโดนอยู่แล้วลอตเต้โดนอยู่แล้วมอรินากะคือโดนเกือบบทแล้วก็ลุ้นว่าอีกอันนึงจะโดนไหมนะชอบอันนี้เธออ
7: ๋อโอ้ฉันไม่เคยกินนะ
8: เธอลองไปกินแต่มันหวานตัดขาเหมือนกันแต่มันสนุกมากแบบเธอต้องเคาะฝาข้างหน้าก่
7: อ
8: นมันเหมือนน้ำตาลที่แบบเอาไฟลนให้ไหม้อ่ะ
7: คุณผู้ฟังดีกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราตอบได้ทุกอย่างเลยนะไอติมที่พี่แอนพูดชื่ออะไร
8: คุณผู้ฟังบอก
7: ถูกต้องเห็นปะล่ะ
8: ครีเมีย
7: เห็นปะล่ะผมนี่ผมพูดแค่นี้คุณผู้ฟังเราตอบหมดเลยครีเมียอร่อยมากอ้อ
8: เข้าใจอ
7: ร่อยประสาทเสียเลยอ่ะครีเมีย
8: ก็แล้วแต่ฉันอันนี้ฉันสำหรับฉัน
7: ทุกครั้งที่ฉันกินนะคำแรกฉันจะต้องแบบ oh my god แล้วยืนแบบยืนสรรเสริญนะยืนสรรเสริญพระเจ้าอยู่พักนึงแบบโอ้ทำไมมันถึงสามารถทำสิ่งนี้ได้รสชาตินี้ออกมาอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: เธอไปกินอันนี
7: ้โอเคโอเคโอเค
8: เธอไปกินอันนี
7: ้ได้ยังไม่ไปยังไม่มีไป
8: เดี๋ยวไปเมื่อไหร่ก็ไปกินอันนี้เคาะเคาะก่อนเดี๋ยวเธอต้องเอาช้อนแบบช้อนอลูมิเนียมนะช้อนพลาสติกเคาะไม่ลง
7: แต่มันไม่ใช่ติมนี่ใช่ไหม
8: มันเคยติม
7: อ๋อแล้วตอนเป็นรสนี้เหรอ
8: ใช่
7: ไอติมครีบูเล่ง
8: ใช่ข้างหน้าคือน้ำตาลไหมอ่ะ
7: โอ้ตายละ
8: ข้างหน้าคือน้ำตาลไหมแบบเหมือนลนมาอย่างดีแล้วเตาะลงไปข้างล่างก็เป็นวานิลาเธอแล้วมันหอม
7: โอเคได้ครับ
8: แล้วมันหอม
7: อ่ะเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามก็คือพรุ่งนี้นะครับในที่สุดแล้วโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกาจะเซ็นสัญญากับอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดมีแววเหมือนที่ผมพูดซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราก็ส่งมาบอกว่าเห็นข่าวแล้วนึกถึงที่พี่อั๋นพูดเลยว่าเชื่อไม่ได้เขายังไม่ได้บอกว่าเขาไม่เซ็นนะฮะแต
8: ่
7: คุณคิดดูวันพรุ่งนี้เขาจะเซ็นน่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็อาจจะกลับไปยิงใหม่ก็ได้เขาพูดคำเนี้ยทรัมป์อ่ะ
8: คือเอาอะไรกับเขาไม่ได้หรอกจนกว่าเซ็นแล้วบางทียังเปลี่ยนได้เลย
7: ก็ถูก
8: หรือว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเมื่อวานมันมีความไม่ปลอดภัยวันนั้นมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งขยับก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
7: คือเขาพูดว่าถ้าอิหร่านไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก็จะกลับไปโจมตีใหม่เนี่ยพูดแบบนี้แต่พูดแบบนี้ในวันที่พรุ่งนี้ก็จะเซ็นสัญญาสันติภาพอ่ะ
8: มันขู่ไปเรื่อย
7: ๆมันก็มีความเพี้ยนหนักมากเลยขออนุญาตเดี๋ยวพูดตรงๆแล้วเห็นไหมที่เขาไปประชุม G7 เห็นไหม
8: อะไร
7: ที่ยุโรปทรัมป์ไปประชุม G7
8: อันนี้ไม่ได้
7: ผู้นำ G7
8: ไม่ได้ดู
7: แล้วเขาจัดที่ฝรั่งเศสเขาไม่พอใจอย่างมากอย่างชัดเจน
8: เรื่อง
7: เขาบอกว่าฝรั่งเศสต้อนรับ
8: เขาไม่ดีพอ
7: ไม่ดีคือเขาลงจากเครื่องบินแล้วไม่ปูพรมแดงไม่มีการตั้งขบวนต้อนรับด้วยพรมแดงอ
8: ่
7: ะ
8: เ
7: ขาตุ๋ยเลยนะ
8: เขาไม่ถูกใจสิ่งนั้น
7: เธอไปดูว่าเขาไม่มองหน้าเลย
8: เขาไม่ถูกใจสิ่งนั้น
7: เขาไม่มองหน้ามาครองเลยมาครองขอเช็คแฮนด์เขาแบบเขาเบะปากเลยอ่ะ
8: นั่นเหรอ
7: ชัดเจนมากแล้วก็เขาเจอเซลินสกี้ ของยูเครนมายืนอย่างใกล้ๆกันแบบ
8: แ
7: คชชวลแบบเป็นกันเองมาก
8: ๆ
7: เพื่อที่เดี๋ยวจะทักทายเขาเห็นแล้วนะเขาหันหลังกลับแล้วเดินไปทางอื่นเลยคือทุกอย่างแบบ
8: เอาแต่ใจเนาะ
7: สุดๆเลยอ่ะ
8: พอเอาแต่ใจเขา80มั้ยเขา80มั้ยหรือยังไง
7: ไม่รู้อ้าวตอนนี้ล่าสุดข่าวออกมาบอกว่านี่เขาใช้คำนี้นะทรัมป์โวลงนามในข้อตกลงยุติยิงกับอิหร่านแล้วแปลว่าเซ็นแล้วนะ
8: อันนี้คือ
7: พูดแบบนี้แปลว่าเซ็นแล้วนะ
8: อันนี้คือ PPTV นะบอกอะไรไม่ได้กับเขาจริง
7: ๆตกลงเซ็นยังนะแต่ถ้าเซ็นแล้วต้องเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกนะฮะ
8: อาจจะเข้าไปคุยแต
7: ่ข้อตกลงทั้งหมดนั้นมันเซ็นเรียบร้อยแล้วปิดตรงนี้ก่อนได้ไหมโบโอเคครับ
8: เขาโวแต่ยังไม่ออกครับโวว่าจะ
7: แล้วบอกว่าช่องแคบก็เปิดแล้วเรือต่างๆก็แล่นออกไปแล้วโดยในวันศุกร์นี้มันจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
8: อันนาวซะยังคำว่าโวเนี่ยมันคือคุยในที่ประชุมแต่มันมีสัญญาที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือยังถูกไหมเพราะมันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ะและการที่ทรัมป์เซ็นกับอิหร่านอ่ะแล้วถ้าถามว่าถ้าอิสราเอลยิงอีกรอบนึงอ่ะมันจะมีผลอะไรอ่ะ
7: แล้วเห็นนี่ไหมฮะว่ามีการพิจารณากันอันนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะว่าภาษาอังกฤษคือ Trump to give Iran 300 billion for the reconstruction cost of war
8: อ๋อเหร
7: อหลายสำนักข่าวลงแล้วนะฮะลองเซิร์ชดูผมถามตรงๆนะสติปัญญาผมคิดที่แค่นี้ว่าเดี๋ยวนะคุณไปยิงเขา
8: แล้ว
7: construction เขาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศเขาก็พังแล้วเขาเลยบอกว่าได้งั้นเดี๋ยวฉันจะให้เงินเธอยืม300 พันล้าน300 billion US dollar เพื่อเธอจะได้ไป reconstruction ใหม่กับประเทศที่เสียหายไป
8: ไม่ใช่ให้เฉยๆ
7: ไม่แน่ใจเขาใช้คำว่า to give นะแต่ไม่ใช่ to lend เนาะเขาใช้ว่า to give 300 billion for the reconstruction cost of war จากตัวที่คือเหมือน
8: ยิงเสร็จแล้วอ่ะชดใช
7: ้เหมือนฉันยิงบ้านเธอพังแล้วฉันก็เดี๋ยวฉันจะให้เงินเธอไปทำบ้านใหม่นะไม่งงหรอฉันงง
8: แต่ก็อาจเขาอาจจะบอกว่านี่คือสำนึกดีแล้วนะ
7: แต่ว่าก็มีข่าวออกมาอีกบอกว่าทรัมป์ออกมายืนยันบอกว่าเขาเห็นข่าวนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอม
8: อ้าว
7: แต่นี่สำนักข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
8: ก็เจอเฟคนิวส์เข้าไปหรือเปล่าคือตอนนี้งงไปหมดแล้วอะค่ะเพราะบางทีทรัมป์เองเขียนในทรูธก็แตกต่างจากแถลงถูกไห
7: ม
8: มันก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะ
7: ซึ่งบังเอิญว่ามีตัวเลขที่เจดีแวนซ์ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมาพูดก่อนในนั้นว่าอิหร่านสามารถเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า300 ล้านดอลลาร์สหรัฐของสหรัฐอเมริกาได้หากปฏิบัติตกลงตามเงื่อนไข
8: งงไหมล่ะ
7: มันก็แปลว่าไม่ใช่ไม่มีมูลไงเพราะมันเป็นตัวเลขเดียวกันและรองประธานาธิบดีของคุณพูดแต่ตัวประธานเทพดีออกมาบอกว่าเฟคนิวส์ไม่มีกรุ๊ปไลน์กันเลย
8: คุยกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราต้องหยุดคุยกันก่อนนะคะเราต้องลากันไปก่อน
7: อ่ะหมดเวลากันจริงๆตอนแรกผมจะแวะไปนี้
8: น
7: ะรวมทุกทักษะของดิจิทัลสกิลที่มาแรงสำหรับคนทำงาน10ทักษะดิจิทัลสกิลที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปีนี้นะ
8: ซึ่งคุณผู้ฟังค่ะ
7: 2026
8: ถ้าเราจะมาฟังพรุ่งนี้แต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องไม่แอบไปอ่านก่
7: อ
8: นคุณฟังต้องไม่แอบไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันสิว่าเรามีหรือไม่มีอย่างไรเราตรงไหมหรือว่าเราจะไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคือ1 2และ3ที่ควรฝึกใช่ไหม
7: ครับ
8: อย่าเพิ่งไปดูเฉลยนะ
7: ซึ่งผมอ่านเสร็จผมบอกได้เลยว่าคนหัวลุกครับ คนหัวลุกครับ10สกิลนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
8: ค่ะ
7: ไปละครับพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์นะฮะวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
3: Green Morning Show โดย
9: ยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
10: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีอ้าวปอหน้าดำหน้าแดงมาเลยนะคะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆแล้วนี่ทากันแดดมาด้วยไหมคะเนี่ย
11: สารภาพเลยครับว่าลืมทามา
10: อย่าประมาทเลยนะคะปอเพราะผิวไม่แดดหรือว่าซันเบิร์นความเสียหายถูกสะสมไว้ถึงลึกระดับ DNA ของเซลล์ผิวเลยนะคะถ้าเป็นบ่อยๆเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันจนกลายพันธุ์กลายเป็นความลุกลามไปจนถึงมะเร็งผิวหนังที่รุนแรงที่สุดและที่สำคัญแสงแดดบ้านเราไม่ได้ทำให้แค่ดำนะคะแต่จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยต่อให้ปอขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่รังสี UV ก็สะท้อนจากพื้นถนนมาโดนที่หน้าเราไม่รู้ตัวได้ตลอดค่ะ
12: เพื่อนเป็นหมอ
13: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
15: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
16: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
17: แม่ครับปวดท้อง
15: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
17: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ็จบตรงนั้นมาหวย
1: เวลา8นาฬิกา

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News นะคะสมาคมลิขสิทธิ์ผู้แต่งเพลงนักแต่งเพลงแล้วก็ผู้จัดพิมพ์แห่งญี่ปุ่นเขามาเปิดนโยบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI ค่ะโดยเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีที่ใช้คำสั่งพื้นฐานง่ายๆให้ AI แต่งทางสมาคมเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะซึ่งนอกจากผลงานจะไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานไม่สามารถขอให้สมาคมจัดการเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและก็ค่าลิขสิทธิ์ได้สำหรับผลงานที่ใช้ AI ร่วมด้วยบางส่วนทางสมาคมบอกว่าจะจัดการสิทธิ์เฉพาะส่วนที่มนุษย์สร้างสรรค์เท่านั้นแล้วก็ในนโยบายยังกำหนดด้วยนะคะว่าเมื่อยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ผู้ผลิตเนี่ยต้องระบุส่วนต่างๆที่ AI เป็นผู้จัดทำซึ่งคนที่พูดเท็จเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคือทางสมาคมเขาก็หวังนะคะว่านโยบายนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางการใช้ระบบ AI แต่งเพลงให้แก่การผลิตผลงานแล้วก็ช่วยให้เข้าใจว่าสิ่งไหนบ้างที่จะถือได้ว่าทรงคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์นะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

คุณผู้ฟังส่งข้อความมาดูเหนื่อยนะครับพี่เป้ ไม่เหนื่อยสิพี่เป้ก็มาถึงนานแล้วคุณผู้ฟังวันนี้อยากแกล้งมาสายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแกล้งมาไม่ทันอะไรเงี้ยจริงก็อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวอโศกตรงเนี้ยอยู่ตรงทางรถไฟมาถึงแถวนี้ตั้งนานแล้วแต่มันก็อยู่แถวนี้แถวนี้แหละเงี้ยมันข้ามทางรถไฟมาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยโอ้โห8โมงถึง11โมงนะครับพร้อมครับเป้วิศวกิตติขจรมาแล้วถือว่าไม่สายนะฮะเพราะผมอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังจริงๆ7โมงครึ่งอ่ะก็ยังอยู่แถวนี้แล้วจริง

ณเล่นวิธีนี้กันเลยเหรอส่งข้อความมาบอกว่าอย่างนี้จบกันจบกันเนี่ยเล่นกับน้องๆว่าพี่เป้ไม่มาแน่นอนเลยวันนี้ปรากฏว่าต้องเลี้ยงชาเย็นเลย คุณเล่นเสี่ยงทายกันแบบนี้เลยเหรอโอ้โหร้ายนะคุณผู้ฟังเรานี่ก็ร้ายนะงั้นวันนี้ผมเล่นแบบที่เผลอบ้างดีกว่านะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับพร้อมแจกแล้วล่ะนะครับกติกาการแจกของวันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะฮะชื่อหรือนามสกุลของใครนะครับมีตัววอลแหวนเป้ชื่อวิศวะใช่ไหมเอาวอลแหวนเนี่ยเรามาเล่นนะฮะใครที่มีชื่อและก็นามสกุลมีตัววอลแหวนนะครับส่งข้อความหาพี่เป้ครับนะฮะพิมพ์ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์เพลงที่อยากฟังเอาแค่นี้ส่งมาให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้จ้าวอลแหวนนำโชคนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะมีไหมจ๊ะวรนุชอะไรอีกอ่ะตัววอลแหวนวิชัยมีไหมวิชัยเรียกชื่อพ่อผมเลยเนี่ย

0: กลับมาม
1: ีคนบอกว่าขอไปเปลี่ยนชื่อทันไหมคะไม่น่าจะทันแล้วครับเพราะตอนนี้ข้อความนี่ทะลักทะลวงทะล้นทลายเหลือเกินนะฮะโอ้โหคนที่ชื่อวงแหวนเยอะมากเลยคุณผู้ฟังวรดาธนวันวรรณลักษณ์เยอะจนหมดเลยวัสมนนะฮะวรุณยุพาอู้ชื่อนี้เพราะนะวรุณยุพาเก๋ๆนะเออนะฮะวรัยพรเห็นไหมมาเต็มเลยนี่ไม่นับนามสกุลอีกนะนามสกุลมาอีกเพียบเลยนะฮะต้องลุ้นกันโอ้วันนี้ใครที่ได้ไปนี่คือที่สุดของความแบบว่าโชคดีจริงๆนะฮะ

0: เอ็นดูคนที่ทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลไม่มีตัววอแหวนส่งมาต่อรองพี่เป้คะใช้ชื่อเล่นแทนได้ไหมคะไม่ได้โอ้โหบางคนบอกว่าหนูชื่อการค่ะแต่พี่เป้อ่านให้มันเป็นวานได้ไหมคะมันจะได้เป็นวอแหวนก็ไม่ได้นะครับแบบนั้นเอ็นดูเดี๋ยวลุ้นกันครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทยกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772 Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ุขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ก็ถือว่าเป็นนักร้องตัววอนะฮะว่านธนกฤตกับวอแหวนวันนี้นะฮะวอแหวนนำโชคอารมณ์ดีเพลงนี้จริงๆแล้วออริจินอลเป็นของพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับมาดูกันดีกว่าครับหนึ่งผู้โชคดีของเรามีคนบอกว่าพี่เป้ขอเป็นตัวอักษรทะเบียนรถได้ไหมมีวอลแผนไม่ได้ไม่ได้วันนี้เอาชื่อกับนามสกุลก่อนนะครับผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่ขออนุญาตอ่านชื่อจริงนามสกุลจริงออกอากาศนะฮะคุณเอนะฮะชื่อจริงสราวุธนะฮะมีวอลแผนแน่นอนคำว่าวุฒินะฮะโอ้โหแต่บัสดุตรงนามสกุลด้วยนะฮะเสือเสริมเม่นนามสกุลเท่เหลือเกินสราวุธสุสมเณรนะครับยินดีด้วยนะครับนะฮะได้รับแล้วกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทเดี๋ยวปุ้มโทรไปหานะครับจัดแจงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนข้อความที่ส่งมาบอกว่าเพลงที่อยากฟังคือเพลงนิทานพันดาวของกันพัฒน์จัดให้นะครับขอบคุณมากครับทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันถ้าพลาดไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันต่อไปว่ากันใหม่นะครับกับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: อย่าลืมนะครับใครที่รักการท่องเที่ยวเนาะนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนะครับโอ้ก็สวยงามนะในหลายๆเมืองนะครับแต่ถ้าไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับอันนี้โอ้โหโดดเด่นเรื่องของเมืองที่มีสไตล์นะครับน่าไปมากนะครับโดยเฉพาะตรงริมคลองอัมสเตอร์ดัมคานาริงนะครับตรงนั้นจะบรรยากาศดีมีเสน่ห์สถาปัตยกรรมนะครับของเขาแบบตึกรามบ้านช่องก็ดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับส่วนใครที่ชอบดูพวกศิลปะงานศิลปะก็วันโกมิวเซียมก็มีไรมิวเซียมก็มีนะครับโอ้แค่2ที่นี้ก็อิ่มฉ่ำเลยนะครับหรือจะไปนั่งสบายๆแถวจอร์แดนก็ได้นะครับคาเฟ่เพียบนะครับมุมดีๆสวยๆนั่งใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับดื่มด่ำบรรยากาศอะไรเงี้ยนะครับเป็นทริปที่ไม่ต้องเร่งรีบนะครับก็จะมีความสุขในทุกๆช่วงเวลาทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับการบินไทยด้วยครับคุณผู้ฟังการบินไทยบินตรงครับสะดวกตรงนี้แหละบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้การบินไทยเขามอบเป็น Grab Gift Card นะครับมูลค่า400บาทครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับนะฮะจากสนามบินสุวรรณภูมิได้หมดเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางแหมอัมสเตอร์ดัมเนาะน่าไปอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมท่องไว้เผื่อจะมีโอกาสได้ไปกับเขาบ้างสำรองที่นั่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com ได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ Thai Airways นะครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: Legalize อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: Yes.
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391 Green
1: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
2: น้าเธอเคยสั่งข้าวเปล่ากับการโปะไข่ดาว2ฟองไหมข้าวไข่ดาวอะไรเงี้ยเคยไหม
3: ไม่เคยไม่เคย
2: เออเราก็ไม่เคย
3: ส่วนใหญ่เราก็จะสั่งอย่างอื่นแล้วเราก็
2: โปะไข่ดาว
3: อะไรอย่างงี้ก็ว่าไป
2: เวลาเราสั่งอย่างอื่นแล้วโปะไข่ดาวส่วนใหญ่เขาจะคิดเพิ่มมาประมาณ15บาทป่ะ
3: ประมาณนั้นแหละ
2: เออแต่ถ้าเกิดว่าข้าวเปล่าโปะไข่ดาว2ฟอง60บาทแพงไหม
3: แพง
2: มันไม่คิดเลยเหร
3: อมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอก
2: ถ้ามันเหมือนข้าวไข่เจียวล่ะข้าวไข่เจียวใส่ไข่2ฟองโปะมา60บาท
3: แพง
2: หรอ
3: เธอเคยกินราคานี้หรอ
2: ไม่รู้ไงก็คือเราไม่เคยสั่งแบบนี้ไง
3: อ๋อแต่ไม่ใช่ราคานี
2: ้แต่ในโลกโซเชียลเขากำลังแชร์กันอยู่ว่าเนี่ยข้าวไข่ดาว2ฟอง60บาทถือว่าแพงไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: แพง
2: มันควรราคาเท่าไหร่อ่ะ40ได้ไหม
3: 45ได้ไหม
2: ไข่ดาวจริงๆแล้วสมมตินะถ้าข้าวเปล่าส่วนใหญ่เขาขาย15บาทนะสมมตินะ15บาทบวกไข่ดาว1ฟอง15บาทเป็นเท่าไหร่30แล้วนะ
3: 30
2: บวกอีก15บาทเป็น45ก็45พอนี่เนาะ ไม่ควรจะเป็น3เป็นควรจะเป็น60ใช่ป่ะ
3: คุณฟังว่าไงล่ะ คิดเห็นไปในทางใด
2: นี่ไงแถวออฟฟิศหนูถ้าเกิดไปถ้าเกิดว่าเป็นข้าวไข่ดาว2ฟอง40บาทเองครับพี่เป้
3: นั่นแหละ
2: อ๋อนี่พอถ้า60ก็แพงไป20บาท
3: นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมด้วยหรือว่าค่าแอร์ค่านี่ค่าสารพัดค่าก็ต้องลองฟังทางเขาดูทางคุณแม่ค้าดูทางร้านดูว่าเออเขามีค่าอะไรที่บวกเพิ่มเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยที่ถึงออกมาเป็นราคา60
2: ไม่เคยสั่งไง
3: นะ
2: ก็เป็นquestion markถามกันเองแล้วกันตอนน
3: ี
2: ้หาคำตอบไม่ได้ แต่ถ้าความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะแพงเกินไปเน
3: า
2: ะ
3: หรือถ้ามันเป็นแบบข้าวกะเพราแล้วราดไข่ดาวโปะไข่ดาวอะไรเงี้ยเรายัง
2: อ่
3: าน
2: ไข่ดาวก็คือไข่ดาวถ้าเกิดเพิ่มมา15บาทแหละไม่ควรจะเกินกว่านี
3: ้นะฟ้าแล้วก็อยากกินเลยอ่ะ
2: เห็นไหมข้าวเดี๋ยววันหลังจะไปลองสั่งบ้างข้าวไข่ดาว2ฟองแต่ก่อนทำกี่บาทถามก่อนถ้า60สั่งอย่างอื่นดีกว่า
3: เธอคุยกับเขาก่อนนะ
2: คุยก่อนคุยราคาก่อนดีกว่า
3: ตกลงกันดีๆก่อนเด
2: ้อแต่ถ้าบอก45บาท
3: ผีพรามนะ
2: โอเคโอเคนะ45บาท
3: ไม
2: ่รับได้
3: ไม่ไถ่ถามราคาใดๆเขาทำออกมาแล้วแล้วกินเรียบร้อยแล้วไปจ่ายตังค์แล้วไม่ตรงไม่จิตใจไม่ตรงกันเดี๋ยวมีปัญหา
2: คุณฟังบอกว่าพี่เป้คะถ้าเกิดเราจะสั่งข้าวไข่ดาว2ฟองกลับบ้านไปทำเองเถอะ
3: บางที
2: มันต้องหุงข้าวไง
3: ไม่ได้ทำไงที่บ้านไม่ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยซื้อกินข้างนอก
2: ครับ
3: นะคะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ากันหรือเปล่า
2: ไม
3: ่เราก็ไม่ได้ใช้เนาะเมื่อก่อนอะแถวๆเนี้ยเห็นคนใช้นะแต่อยู่ในซอย
2: อยู่ในซอยข้างหลังเนี้ย
3: อยู่ในซอยก็ดูอันตรายอยู่เหมือนกัน
2: อันตรายเพราะครั้งที่แล้วเนี้ยผมขับมาคือซอยมันเป็นซอยวันเวย
3: ์
2: รถทางเราก็ทางวิ่งมาปกติใช่ไหมแต่สกูตเตอร์เขาขับมา
3: ส่วนมา
2: เหมือนเป็นหนึ่งว่านี่คือทางของฉัน
3: เหมือนเป็นทางสวนอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยแต่ว่าหลังๆเนี้ยไม่ได้แค่อยู่ในซอยแล้วนะเห็นออกไปอยู่บนถนนใหญ่เลยอะ
2: กังวลมาก
3: เริ่มเห็นเยอะขึ้นมากแล้วอาจจะต้องแบบ
2: มันมีกฎหมายคุ้มครองไหมเรื่องพวกนี
3: ้ไม่ยังไม่มีปะ
2: หรอไม่ใช่คำว่าคุ้มครองไม่ถูกมีกฎหมายห้ามไหม
3: น่าจะยังไม่มีหรือเปล่า
2: เออ
3: นะคะแล้วอันตรายมากคุณผู้ฟังอันตรายแบบอันตรายโดยที่คนที่เขาใช้อ่ะเขาก็มันเหมือนเขาไม่รู้สึกว่ามันอันตรายอ่ะแต่เราเห็นแล้วเราหวาดเสียวแทนอ่ะ
2: คือไอ้สกูตเตอร์ที่ว่านี่คือเป็นการยืนถูกป่ะที่เราเห็นนะสกูตเตอร์แบบยืนนะ
3: คะที่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมเขามีการประกาศห้ามให้บริการเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยซึ่งข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงบริการเช่าจักรยานไฟฟ้านะคือเขาบอกว่าปีที่แล้วว่ามันมีสถิติอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าพุ่งขึ้นมากคือมีคนบาดเจ็บถึง600กว่าคนนะคะเยอะมากนะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 26% พอสั่งแบนปุ๊บแน่นอนทัวร์ลงปั๊บเลยนะคะโดยบริษัทผู้ให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็มีอยู่2บริษัทเขาก็มองว่าอุ๊ยเป็นการตัดสินใจที่แบบรุนแรงไปเป้าแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้มีคนตกงานอีกหลาย10ตำแหน่งเลยนะแน่นอนค่ะว่ามันมีทั้งกลุ่มคนที่ก็ไม่ชอบแล้วก็กลุ่มคนที่ปรับเริ่มได้ใช้งานอยู่อะไรเงี้ยกลุ่มคนที่ใช้เขาก็บอกว่าม
2: ันสะดวกแหละ
3: เขาก็มองว่ามันสะ ดวกมันก็เป็นทางเลือกที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดได้ดีนะแต่ว่าในมุมคนที่เขาไม่ค่อยจะปลื้มสักเท่าไหร่เขาก็บอกว่ามันเป็นยานพาหนะที่ก่อความรำคาญใจให้คนเดินเท้ามากทั้งการเอามาวิ่งบนทางเท้าแล้วก็จอดกีดขวางด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่บรัสเซลส์เบลเยียมนะปารีสฝรั่งเศสมาดริดสเปนกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเขาก็ออกมาตรการควบคุมสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาก่อนแล้ว
2: ผมแอบเห็นด้วยนะเพราะอย่างเวลาเราไปเที่ยวทางฝั่งยุโรปอ่
3: ะ
2: เราเห็นหลายเมืองเขามีเนาะจริงๆเขามีให้เช่าละ
3: มีให้เช่าก็เช่าผ่านแอปอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วก็แบบว่าสมมติว่าขี้เกียจเดิน
3: อ
2: ่ะก็เนี่ยใช้ตัวเนี้ย
3: รูดไป
2: ใช่แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ไงอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูสะดวกนะ
3: มันก็ดูสะดวก
2: แต่ว่ามันควรจะมีช่องทางของมันจริงๆอย่างจัง
3: หรืออะไรแบบนี้
2: ที่มาปะปนบนถนนบนฟุตบาทผมว่ามันไม่โอเคอ่ะ
3: ก็ดูอันตรายอยู่เนาะ
2: เหมือนเราเคยเห็นไอ้นี่ป่ะไอ้นี่ที่สนามบินอ่ะที่เมื่อก่อนมันอยู่ช่วงนึงอ่ะที่เขาฮิตเอากระเป๋าอ่ะกระเป๋าที
3: ่อ๋อที่มันเป็น
2: ที่นั่งได้แล้วให้เด็กนั่งอ่
3: ะ
2: เสร็จแล้วก็เป็นไฟฟ้
3: า
2: แล้วก็วูดวูดเห็นป่ะ
3: อันตรายมากเหมือนกันนั่นน่ะ
2: สุดท้ายเขาก็ห้ามแล้วนะเงี้ยผมว่าอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันไอ้พวกกระเป๋าไฟฟ้าน
3: ะก็หลากหลายในแต่ละเมืองเนาะก็มีข้อจำกัดมีสภาพแวดล้อมมีอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปอย่างบ้านเราเองก็น่าเป็นห่วงอยู
2: ่มีใช้นะเห็นอยู่นะ
3: เพราะเราก็เห็นคนที่เขาเหมือนจะเป็นต่างชาตินะ
2: ใช่
3: ที
2: ่ชอบใช้
3: เขาใช้ตรงเส้นถนน
2: คนเดียวกันแน่เลยเธอ
3: ใช่ปะ
2: ที่แบบดูดื้อดึงด้วยอ่ะ
3: มาก
2: เป็นคนที่แบบว่าสวนทางเลนเนี่ยเลนวันเว
3: ย์อ่ะยังวัยหนุ่มอยู่เลยด้วยเหมือนเขาเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็เราก็หวัดเสียวนะเพราะว่าเราก็เห็นรถเมย์หลายสายอยู
2: ่
3: วิ่งตีคู่ตีขี้ไปกับเขาปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของการนอนหลับนะคะเพราะการนอนหลับที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะใน Hepvita Good Night เขามีส่วนประกอบอย่าง L-theanine นะคะคาโมไมล์แล้วก็กาบาเป็นอีกตัวช่วยนะคะที่ตอบโจทย์คนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองในเรื่องของการนอน Hepvita พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกค่ำคืนค่ะหาซื้อได้นะคุณผู้ฟังที่ช่องทางออนไลน์Hepvita หรือร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะคะ Hepvita Longevity Companion เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนนะคะ
2: ครับ Green
1: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes HappyDJ playlist 55 minutes DJ เป้
2: คุณฟังครับฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยเนิ่นๆนะครับประมาณสัก 9:55 นาทีนะฮะประมาณนี้นะฮะ 9:55 นาทีเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังทางวิทยุไม่ต้องตกใจนะครับ 9:55 ไปอาจจะมีการตัดสัญญาณเสียงไปที่พระราชพิธีนะครับส่วนใครที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินหรือทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันเพลินๆยาวๆไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในชั่วโมงนี้นะฮะธีมเพลงวันนี้นะครับ1พยางเพลง1พยางมีเพลงไหนบ้างพี่เป้จะเริ่มจากเพลงนี้นะครับ

แต่ถ้าเอาในชีวิตจริงท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้ถ้าท่าเยอะไปก็ไม่ค่อยจะดีนะคุณผู้ฟังว่าไหมทักทายพี่เป้นะคะพี่เป้สุดหล่อละมุนเลยว่าน้อยกว่าแฟนหนูนิดนึงนะโอเคจ้าจ้าจ้าจ้า

ธอจากค็อกเทลนะฮะมีว่าความหนึ่งช่วยเลือกเพลงนี้มาโอ้โหดีเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ผมว่าเปิดไปแล้วคุณผู้ฟังต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเพลงนี้กันอยู่นานเหมือนกันนะจำได้ใช่ไหมครับนี่คือเพลงที่แบบว่าที่สุดของเพลงกาวอีกหนึ่งเพลงเลยทีเดียวมุมครับ

ไงฮะเพลงนี้เคลิ้มเคลิ้มเลยไหมเคลิ้มเคลิ้มเลยไหมมุมได้เลยชื่อเพลงหนึ่งพยางค์มาอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เพลงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดกันก็นานมากแล้วนะครับเพลงนี้จำได้ไหมเอ่ยผู้ชายหัวสิงโตนะฮะเหลียวพุทธเนี่ยนี่คือไหนครับ

เรื่องปล่อยได้ก็ปล่อยเนาะคุณผู้ฟังเนาะปล่อยจากหนุ่มกลานะครับแต่ถ้าปล่อยไม่ได้เปลี่ยนไหมใช้คำว่าเปลี่ยนแทนก็น่าจะดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8-10กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: ช่วยแวะมาที่เพลงใหม่แป๊บนึงนะฮะคุณผู้ฟังเบรกกันในช่วงของเพลงหนึ่งพยางค์ไปก่อนนะฮะเดบิวต์แทร็กวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งเพลงจากน้องเพ็ญนะครับชื่อเพลงว่าแค่เธอยิ้ม

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

อย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการตัดสัญญาณไปนะครับที่เรื่องของพระราชพิธีนะครับนะฮะสำหรับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะฮะก็อาจจะได้ฟังจากเรื่องของพระราชพิธีส่วนใครที่ฟังผ่านแอปของเอทางฟังฟินรวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเรายังอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังปิดท้ายกับตีมเพลง1พยางค์วันนี้กับเพลงนี้ครับโอ้โหเพลงนี้ขอบคุณที่เลือกกันมานะฮะวอนครับวอน The Pitch Band

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มครับ

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222

0: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมดอินสปายจากปฏิอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านฉัยอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน์ Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: 10โมงแล้วเธอ
3: ค่ะ
2: หิวหรือยัง
3: ยังไม่น่าหิวเนาะเพราะเพิ่งกินข้าวไปตอน8โมงกว่าย
2: ังไม่ได้กินไง
3: เออเธอไม่นิยมกินข้าวเช้าไง
2: ใช่คำว่าไม่นิยม
3: เธอนิยมกินข้าวเย
2: ็
3: น
2: ไม่มีเวลากินมากกว่
3: า
2: แค่ลกๆมาก็ไม่ทันอยู่แล้วเนี่ย
3: เอาตัวมานั่งหน้าไม่ให้ทันก็พอแล้ว
2: นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด
3: นั่นนะสิ
2: หน้าที่รับผิดชอบของเป้อย่างยิ่งชีพเนี่ยเข้าตัวนิดเดียวก็ไม่ได้เท่าทำนิ่ง
3: มันไม่ใช่เรื่องจริงไง
2: อ้าวมีคนบอกว่าไม่เห็นคุณอ่ะฮะกายหยาบคุณไม่มีเหรอ
3: เออจริงด้วย
2: ไม่มีเหรอตอนนี้ไม่มีเหรอ
3: เราเหลือไปอ๋อยังเราแป๊บนึงนะใจเย็น
2: สวิตช์กล้องไม่ได้ใช่ไหม
3: ใจเย็นใจเย็น
2: อ้าวตกใจหมด
3: อาจจะบอกว่ามันเช้าสายๆอยู่
2: อย่ามาหลอกมาหลอนคุณฟังนะ
3: ตกกุกตะกากอยู่ด้วยเลย
2: อย่ามาหลอกมาหลอน
3: ถ้ายังไม่เห็นตัวฟังเสียงกันไปก่อนนะคะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้นะคะจากเดิมเขาบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าตอนนี้เลื่อนออกไปก่อนนะคะสำหรับแผนการบังคับใช้มาตรการจำกัดรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เวียดนามคือเขาจะเอามาตรการรูปแบบใหม่มาใช้ซึ่งเขาจะยกระดับการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดมลพิษจะแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการรณรงค์ก่อนสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนระยะที่2จะเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ระยะที่3จะห้ามใช้รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเบ็ดเสร็จเลยภายในปี2571แล้วก็นอกจากนี้ภาครัฐเขายังเสนอความช่วยเหลือทางการเงินสูงถึง760ดอลลาร์สหรัฐให้คนที่มีรายได้น้อยเอาไปจัดหามอเตอร์ไซค์คันใหม่มาใช้แทนคันเก่าแล้วก็ในช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดยาวๆหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาเสนอแผนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะฟรีไปจนถึงปี2573นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของบ้านเขาที่เวียดนาม นะคะเราส่งท้ายกันนะที่บ้านเรากับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะกับข่าวที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกจับตาอยู่นะเอลนีโญสัญญาณความเสี่ยงด้านความร้อนและภัยแล้งค่ะในช่วงปี2026ถึง2027นักวิทยาศาสตร์แล้วก็หน่วยงานด้านภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามความเป็นไปได้ของการกลับมาของเอลนีโญนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในหลายภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ซึ่งเขามองว่าประเทศไทยเราจะไปถึง50องศาใช่ไหมมันถึงความรู้สึกอะฟิลไลท์อะมันจะไปถึง50องศาคุณผู้ฟัง
3: เออนะคะเอลนีโญเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติก็ส่งผลให้รูปแบบลมและฝนมันเปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศไทยมักจะทำให้อากาศร้อนขึ้นแล้วฝนมันตกน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มความเสี่ยง
2: แรงด้วย
3: ใช่ต่อภาวะขาดแคลนน้ำภัยแรงแล้วก็ไฟป่านะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่นิโย 3.4 เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงถ้าสูงกว่าค่าปกติตั้งแต่2องศาเซลเซียสขึ้นไปจะถูกเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาใช้เรียกเหตุการณ์เอลนีโญที่มันรุนแรงเป็นพิเศษเออแล้วก็มักจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนะคะทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยล่าสุดค่ะแบบจำลองพยากรณ์จากหลายหน่วยงานระดับโลกนะคะเขาบอกว่าเอลนีโญเนี่ยมีแนวโน้มกลับมาในช่วงปีนี้2026ป่ะ 2026ถึง2027
2: ครับปีหน้าเนี่ย
3: ใช่ถึงแม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอ๊ะมันจะพัฒนาเป็นซุปเปอร์เอลนีโญหรือเปล่าแต่ว่าการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรน้ำอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2: ครับ
3: นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลแล้วก็ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้เข้าไปที่ Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้เลยค่ะ
2: ครับ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่18มิถุนายนเนาะนะครับวันนี้เป็นวันซูชิสากล นะครับใครที่ชอบกินซูชิสากลโอ้ยไม่ใช่ซูชิสากลใครชอบกินซูชินะฮะวันนี้วันซูชิสากลก็พาเพื่อนไปกินกันนะครับแล้วก็วันที่18นี้นะครับก็เป็นอีกวันนึงนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไหว้ขอพรความสำเร็จนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันวินายกจตุรถีนะครับวันมงคลเหมาะกับการไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศนะครับเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วาเชกเพรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ในส่วนของ Cavana Life นะครับพี่เป้มีบัตรแจกให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่งกันแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับส่งผ่านทางข้อความนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับพิมพ์ง่ายๆนะครับว่าทำไมถึงอยากจะไปดู Cavana Life ในครั้งนี้นะฮะโบกี้และออนกับว่านวันๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะ

0: ดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ25-28 มิถุนายนนี้หอ98-100ใบเทค

0: และสุขภาพ
1: Parlay
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personalized Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ขภาพ
1: พร้อมเลย
2: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับ

0: รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: บัตรคาวนาไลฟ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์นะครับโดยจะให้ปุ้มเนี่ยกดโทรศัพท์ไปหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีเสียงกริ๊งกริ๊งกรองกริ๊งนะฮะจากกรีนเว็บไปนะครับโชคดีครับได้บัตร2ใบนะส่วนใครที่วันนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วกริบเลยไม่มีเสียงกริ๊งกรางมาเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเล่นใหม่ในช่วงต่อไปนะวันนี้เราจะเล่นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะใครที่ได้รับเสียงโทรศัพท์นะฮะลองดูว่าจะใช่คุณหรือเปล่านะครับก็ถ้าได้ก็สนุกสนานกันละ1สิงหาคมเจอกันนะครับ Smiley
0: Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลิลลี่ควีสวันนี้ไปที่ตู่ภพธรแล้วกันนะครับเล็กๆลึกๆเพลงใหม่ของเขานะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: เวลาหมดแล้วครับนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้ทิ้งท้ายด้วยเพลงของพี่พละพลดีกว่าเพลงนี้ไร้น้ำหนักนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ดาชี
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage

ท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ดมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟช็อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
8: ฮะอินอะไรนะ

0: ิตที่ดีกว่า
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: 11โมงแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัส
6: ครับผม
5: พี่แคนไม่มานะจ๊ะ
6: ใช่ครับ
5: อืม
6: ครับผมมาแทนพี่แคนครับ
5: อืม
6: ครับผม
5: พี่พียูนะคะ
6: ครับ
5: ไม่ต้องรอถึงบ่ายโมงละ
6: ครับผม
5: 11โมงก็ได้เจอ
6: ใช่
5: มาชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังกระทรวงยุติธรรมนะคะเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544นะคะหลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางก็พบปัญหาที่เด็กที่ต้องติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่นะคะจึงทรงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนในทัณฑสถานหญิงกลางนะคะในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำค่ะมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกนะคะมีการแยกทารกให้ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆเป็นต้นนะคะโดยทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศเลยค่ะ
6: ครับผม
5: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันตอนเที่ยงค่ะ
6: โอเคครับ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ู่กันต่อนะครับวันนี้พี่ยูมาแทนคุณแคน1วันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็จัดเพลงให้คุณเบลเรียบร้อยแล้วนะครับเพลงเบลอนะฮะจาก ETC นะครับก็เป็นคุณผู้ฟังที่ทำให้ผมเนี่ยคิดถึงทุกคืนก่อนนอนนะคุณเบลเพราะว่าเขาเนี่ยเคยส่งหมอนมาให้ผมนะฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วแหละนะฮะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับขอบคุณคุณเบลมากๆนะครับที่ส่งหมอนมาให้ก่อนนอนทุกคืนก็คิดถึงคุณเบลทุกวันเลยส่วนเพลงนี้นะฮะส่งให้พี่เกมนะครับ

ช่วงนี้แล้วก็เริ่มแล้วนะครับพฤหัสสาหัสกับพีอยู่นะครับซิงเกิลล่าสุดนะฮะจากรูฟท็อปนะครับมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะฮะคุณเปิ้ลขอเข้ามานะครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรที

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green News
9: โดย
10: ใครที่อันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
11: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
12: ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังใช้บริการแอปหาคู่กันบ้างหรือเปล่า
13: โอ้โหผมเพิ่งคุยเรื่องนี้กับคนรู้จัก
12: อ๋อหรอ
13: ผมบอกว่าจริงหรอเดี๋ยวนี้หาแฟนกันแบบนี้หรอ
12: เขาก็หาคู่หาแฟนหาเพื่ออะไรกันแบบนี้ก็มีไม่น้อยที่ก็เป็นไปด้วยดีก็ดูรับรื่นดีประสบความสำเร็จดีแต่ว่าก็มีอีกไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ก็ชีวิตย่ำแย
13: ่โดนหลอกเหรอ
12: โดนหลอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ romance scam หลอกให้รักหวังทรัพย์สินธรรมดาแล้วนะคะโดยกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือเขาก็มีการทลายเครือข่ายลักลอบขายยาเสพติดข้ามชาติจับกลุ่มชาวไนจีเรียแล้วก็ผู้หญิงไทยยึดของกลางเป็นเฮโรอีนและโคเคนมูลค่ากว่า25ล้านบาทคือจากกรณีนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เตือนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะระวังหน่อยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็พวกแอปหาคู่นะคะซึ่งพฤติการของคนร้ายก็คือจะใช้รูปคือมาเหมือนรูปแบบเดิมอะแต่ว่ามันอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือจะเอารูปผู้ชายต่างชาติหน้าตาดีนี่แหละมาทำเป็นโปรไฟล์แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นวิศวกรบ้างหรือว่าเป็นทหารอะไรเงี้ยนะคะที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจในเบื้องต้นก็เล็งเป้าหมายไว้แล้วล่ะเป็นผู้หญิงไทยนะคะสร้างความสนิทสนมใช้คำพูดหวานหวานล้อมให้ความหวังไปถึงว่าเอ้ยเราจะมีอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเหยื่อเริ่มเชื่อใจเริ่มไว้ใจมิจจี้ก็จะโน้มน้าวและให้ย้ายไปคุยกันผ่านทางแอปอื่นที่แบบตามตัวได้ยากขึ้นมาเพื่อที่จะหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ซึ่งพอเหยื่อตกหลุมรักมิตรก็จะออกอุบายละให้เหยื่อเดินทางไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนแบบสูงเลยอ่ะเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับซึ่งจริงๆแล้วก็คือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆนะคุณผู้ฟังมาเป็นแบบกล่องพัสดุบ้างถุงกาแฟซองขนมบ้างแล้วก็สั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนก็คือผ่านช่องทางธรรมชาตินี่แหละก็จะได้หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
13: ่
12: มันจะมาในรูปแบบในพฤติการแบบนี้คือเรื่องของความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มาอยู่เหนือเหตุผลอยู่แล้วนะเอาจริง
13: ถูก
12: แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วผ่านหน้าจอแบบนี้ก็เขาก็เตือนว่าก็ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ละกัน
13: โอ้เอาจริงก็ยากกันเนาะ
12: มันยากแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำให้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจหรือว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมคนที่คุณกำลังคุยด้วยก็ปรึกษาครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาให้เขาช่วยประเมินสถานการณ์ว่าเอ้ยสิ่งที่เราเจออยู่อ่ะมันคืออะไรยังไงกันแน่ พราะว่าบางคนอะหลายคนเหมือนกันที่แบบพอเจออะไรแบบเนี้ยไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องราวมันก็ลุกลามไปใหญ
13: ่เน
12: า
13: ะ
12: แทนที่เราจะได้หยุดไว้ได้ทัน
13: อ
12: ะ
13: เพราะบางทีอะช่วงแรกๆที่ได้คุยกับเขาได้คบกันอะไรเงี้ยบางทีแบบเหมือนเราแบบโอ้โหฉันโชคดีจังเลย
12: ใช่
13: ใช่ไหม
12: เป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยว่าแบบโอ้ตายแล้วไม่น่าเชื่อว่าฉันจะแบบ
13: เน
12: า
13: ะ
12: โชคดีและแฮปปี้อะไรขนาดนี
13: ้โอ้ซึ่งบางทีก็ดูยากเนาะว่าคนนี้มาจริงหรือมาหลอก
12: ก็ต้องเนี่ยก็ต้องรู้ให้เท่าทัน
13: โอ้โหยากเนาะเหนื่อยเนาะ
12: จริงๆก็เขาถึงบอกไงว่าอ่ะก็เอาเหตุผลมาสู้ให้มันอยู่เหนืออารมณ์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ฝากเตือนเนาะ
13: ครับ
12: นะคะถ้าเกิดว่าพบเบาะแสหรือว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพก็สายด่วน191แหละหรือ1599ก็ได้นะคะ
13: ครับผม
12: มันมีมาอยู่เรื่อยๆเนาะจริงๆอ่ะเพราะเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ตลอด
13: ครับ
12: คือก็ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่ออยู่นะไม่งั้นเขาไม่ออกมาเตือนแบบนี้หรอก
13: ใช่
12: นะคะ
13: ครับผม
12: อยู่กับพี่ยูกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันนะคะ
13: จ้า

ื่อสักครู่นี้แล้วก็คุยถึงข่าวนะฮะเรื่องการโดนหลอกนะฮะมีข้อความนึงเขาบอกว่านี่คือเหตุผลที่เขาเนี่ยไม่เล่นโซเชียลเลยนะ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเคยเจอมากับตัวเหมือนกันเบื่อมากเลยเพราะว่าโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยเยอะนะครับก็เข้าใจได้คุณผู้ฟังนั้นเต็มชั่วโมงนี้นะครับพฤหัสสาหัสกับ PU ชั่วโมงนี้นะครับเอาเป็นเพลงที่ถ้าคุณโดนหลอกเนี่ยเพลงไหนน่าจะเหมาะกับคุณแล้วกันนะครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReV Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับก็น่าจะเป็นธีมนี้แหละคุณผู้ฟังเพราะว่ามีอีกหลายเพลงเลยนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้นะครับมีคนขอมาเยอะมากนะฮะธีมเพลงพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับถ้าเกิดคุณโดนหลอกเนี่ยเพลงไหนเหมาะกับคุณนะครับส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิต

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Inspiration จาก Hi Apaporn
1: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยมัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
14: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: เดี๋ยวนี้คนหันมาดูแลสุขภาพกันแบบมากขึ้นมากๆ
4: เยอะมาก
3: เลยนะคะวงการกีฬานี่เรียกได้ว่าคึกครื้นวงการอกไก่ปั่นก็คึกคักเช่นกันกินปะเนี่ยวันเนี้ย
4: ไม่ได้กินมาหลายวันแล้ว
3: ไม่ได้กินมาหลายวันแล้ว
4: ครับ
3: ปกติเขาจะมีอาหารแบบเป็นอาหารประจำของพียู
4: ช่วงนี้ช่วงนี้ IF
3: อ๋อหรออ
4: ๋อใช่ดิ
3: ยัง IF อีกเหรอ
4: IF พี
3: ่อ๋อ
4: น้ำหนักขึ้นขึ้นจริง
3: ๆเรานี่แทบจะหายใจไม่ได้เขาบอก IF หรือเราลอง IF บ้างนะอ่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะบอกว่าทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคือมันมีกรณีหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวคราวเหมือนกันเนาะกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลนะคะว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะก็บอกว่าข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อถ้าข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับความจริงแน่นอนแหละมันก็ย่อมกระทบสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยตรงนะคะอาการดำเนินการเนี่ยเขาจะแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันนี้อยู่ในอำนาจของอย.ถ้าตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจเข้าข่ายอาหารปลอมนะคะซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทในขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นอาจจะมีการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของสคบตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทั้ง2หน่วยงานเขาก็จะบูรณาการการตรวจสอบร่วมกันนะคะเห็นว่าทางสคบเนี่ยเขาได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายนนี
4: ้
3: นะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะ
4: อันนี้ยากเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาเขียนน่ะมันจริงหรือเปล่
3: า
4: เมนูนี
3: ้
4: โปรตีน32กรั
3: ม
4: จะดูได้ไงว่าถึงใช่ไห
3: ม
4: เมนูนี้มีคาร์โบไฮเดรต5กรัม15กรัมเนี่ยก็ยากเนาะ
3: พูดยากเหมือนกัน
4: ใช่ไ
3: ห
4: ม
3: อ่ะก็ทำให้มันถูกต้องตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นผู้ผลิตนะเนาะ
4: ใช่ไหม
3: เราก็จริงใจต่อผู้บริโภค
4: ใช่อย่าเคลมเยอะเกิน
3: อย่าเคลมเยอะเจอเคลมได้นิดนึงอะไรเง
4: ี้ยอย่าเคลมเยอะเก
3: ินอย่าเคลมเยอะเกิน
4: โอเคม
3: เยอะเกินไม่ไหวเน
4: า
3: ะ
4: โอเวอร์เคลม
3: โอเวอร์เคลม
4: ไม่ได้นะ
3: นะคะ
4: ครับ
3: อ่ะแล้ววันนี้กินอะไร
4: วันนี้ไม่กิน
3: อ๋อไอ้
4: เฮ้ยไม่ได้คุณผู้ฟังส่งมาเยอะมากวันนี
3: ้ส่งมาเยอะก็ต้องกินเนาะ
4: ขอบพระคุณมากๆนะครับโอ้โหส่งมาหลายเจ้าเหลือเกิน
3: เขาไอเอฟอยู่นะ
4: ก็เดี๋ยวเนี่ยใกล้ได้เวลาละ
3: เ
4: พราะว่ามื้อเมื่อวานมื้อสุดท้ายของผมอ่ะประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อวานกินข้าวมื้อสุดท้ายทุ่มหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงเน
3: า
4: ะก็ได้อยู่เนาะ
3: เราใช้ว่ากินข้าวมื้อล่าสุดเดือนนะ
4: ทุ่มหนึ่ง
3: ทุ่มหนึ่งเนาะ
4: ครับผม
3: ได
4: ้ละได้ทีละ
3: ได้ทีละต้องกินละ
4: ต้องกินละ
3: กินหน่อยเนาะ
4: ครับผม
3: นะอ่ะช่วงหน้านะยังเจอกันต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
4: จ้า
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: ดูกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับทีมชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณโดนหลอกเนี่ยเพลงไหนเหมาะกับคุณนะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งเพลงมาเยอะมากๆเลยมียากลับไปไบโอนี่มียิ่งกว่าเสียใจมีทนได้ทุกทีอย่าทำให้ฉันรักเธอนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับรอลุ้นกันว่าชั่วโมงนี้เนี่ยจะมีเพลงของคุณกี่เพลง

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับใครที่อยากได้บัตรเข้ามาในไลฟ์นะครับแล้วก็วันนี้แจกช่วงไหนบ้างนะครับรอติดตามให้ดีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะฮะคุณภูสนิสานะขอเพลงนี้เข้ามานะครับ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
1: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
2: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
9: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100ไบเทคบางนา
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: ว่าช่างภาพพาไปมู
3: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอด
6: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
7: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Web
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิคาลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาลินนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ยังอยู่ในทีมนะครับพฤหัสสาหัสกับพีอยู่นะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยโดนหลอกเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังว่าขอเป็นเพลงปีลึกนิดนึงนะฮะกับเพลงโลกยังหมุน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาถึงซิงเกิลใหม่กันบ้างนะครับซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลล่าสุดจากมียูนะครับหรือว่ามิวนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัวร์นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะฉันเนี่ยจะทำให้เธอมั่นใจเองนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงรักเพลงแรกจากอัลบั้มนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อมีความรักเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นะครับอาจจะยังไม่ชัวร์ว่าจะไปต่อดีไหมไม่ชัวร์ว่ารักครั้งนี้เนี่ยจะจบแบบครั้งที่แล้วไหมนะครับไปฟังกันดีกว่ากับเพลงไม่ชัวร์จากมิวมียูครับ

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณโดนหลอกเนี่ยเพลงไหนเหมาะกับคุณนะครับส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้
0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมือง

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ไอ้ทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: สรุปแล้วว่าอีก5ปีอ่ะมันจะร้อนกว่านี้ปะ
9: นั่นแหะสิเมื่อกี้พี่บอกว่าร้อนอะ
8: เ มื่อกี้นั่งกินข้าวกันไงคุณผู้ฟังแล้วเขาก็ลำพึงลำพันมาว่าพี่ว่าแบบอีก5ปีอ่ะมันจะร้อนยิ่งกว่านี้หรือเปล่า
9: เพราะว่าม
8: ึงไม่ต้องสืบเลยจ้า
9: เพราะปีนี้คุณผู้ฟังเห็นไหมว่าปกติแล้วอ่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าวันที่ร้อนที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เมษาแล้วนะมันอาจจะไปช่วงกลางๆพฤษภาใช่ป่ะซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ 2-3 ปีละที่แบบว่ามันร้อนไปถึงช่วงพฤษภาแล้วก็พอจบพฤษภาเนี่ยมันก็ค่อยทยานดรอปลง
8: อากาศมันก็จะเย็นขึ้นหน่อยมันหน้าฝนเข้าหน้าฝน
9: แต่ปีนี้แปลก
8: แปลกหลายปีแล้วนะ
9: หรอเนี่ยเดือน6ใช่ไหมกลางเดือนละความร้อนไม่มีวี่แววทะยานลงเลยนะ
8: แล้วเขาก็บอกว่าพี่คิดว่าเนี่ยความร้อนมันจะแบบมันจะไปเรื่อยๆอีกไหมทั้งปีก็เลยบอกเขาว่าร้อนจ้ะ
9: ผมก็เลยถามพี่ต๊อกว่าเนี่ยอย่างปีเนี้ยร้อนขนาดเนี้ยอีกสัก5ปีเนี่ยพี่ว่าแตะ40ไหม
8: ไม่น่าจะถึง5ปี
9: หร
8: อ
9: จริงป่ะหายใจไม่ออกเลย
8: คือตอนนี้หลายประเทศในยุโรปคุณผู้ฟังเขาก็เจอสภาพอากาศร้อนจัดเหมือนกันหลังจากที่มวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราแผ่ปกคลุมคาบสมุทรไอบีเรียนะคะก่อนที่จะขยายตัวเข้าสู่อย่างฝรั่งเศสเงี้ยตอนใต้แล้วก็ตะวันตกก็ทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เนี่ยพุ่งขึ้นคือขึ้นไปแตะระดับ30ถึง35องศาเซลเซียสเลยนะมันเป็นสิ่งที่เขาก็กังวลว่าเอ้ยมันไม่ได้แค่ร้อนแบบปกติธรรมดามันร้อนแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนนะคะไหนจะกระทบเรื่องของการใช้พลังงานไหนจะความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอีกนะโดยเฉพาะในยุโรปตอนใต้แล้วก็ตอนกลางนะคะอย่างสหราชอาณาจักรก็มีรายงานอาจจะได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศร้อนครั้งนี้ด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะบอกว่าหลายพื้นที่นะคะอุณหภูมิจะพุ่งสูงกว่า35องศาเซลเซียสต่อเนื่องก็คือหลายวันเหมือนกันแต่ถ้าถึง5วันนี้เรียกว่าเข้าเกณฑ์การเกิดคลื่นความร้อนแล้วนะตามนิยามของหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ยุโรปเท่านั้นที่เจอกับอากาศที่มันอุ่นขึ้นกว่าปกติในออสเตรเลียนะคะหลายพื้นที่หน้าหนาวแต่ว่าเป็นหน้าหนาวที่มันมีความอบอุ่นผิดปกติอ่ะมันไม่ใช่แบบหนาวแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ในอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยช่วงกลางสัปดาห์บอกอยู่ประมาณสัก18ถึง19องศานะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของฤดูหนาว ประมาณ 3-4 องศาเลยทีเดียว
9: อ
8: ุณหภูมิช่วงกลางคืนก็ไม่เบาคือเขาบอกว่าอาจจะอยู่ในช่วงกลาง10องศาเซลเซียสถ้าเรารู้สึกว่า10องศานี่ก็แบบก็หนาวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติอ่ะประมาณ 5-6 องศาเซลเซียสสูงมากนะคะดีที่มีแอร์จ้ะถึงเวลาบอกลาแอร์ตัวเก่าแล้วคุณผู้ฟังแล้วเปลี่ยนมาใช้แอร์ของ Star Air นะคะเย็นเร็วทันใจทำงานเงียบให้คุณหลับสบายตลอดคืน
9: นี
8: ่ไม่ว่าห้องเล็กหรือห้องใหญ่นะคะ Star Air มีแอร์ให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีครบทุกขนาด BTU ให้คุณได้เลือกด้วยนะแล้วดีไซน์เขาเนี้ยสวยนะคะเข้าได้กับทุกสไตล์บ้านเลยค่ะติดตั้งง่ายด้วยดูแลสบายๆใช้ได้ยาวเลย คุ้มค่าคุ้มราคาเลือกแอร์ที่เข้าใจคุณเลือก Star Air นะคะคุณผู้ฟังก็ลองสอบถามได้นะที่ LINE @starair หรือโทรไปที่เบอร์029619620-6 029619620-6นะคะหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย Star Air ทั่วประเทศก็ได
9: ้
8: นะ Star Air เย็นจริงเงียบจริงประหยัดจริงในเครื่องเดียวคิดจะซื้อแอร์ตัวใหม่ต้องคิดถึง Star Air นะคะยังอยู่กันต่อกับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: จ้ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ PU
9: เลยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับวันนี้เนี่ยเรามาในธีมถ้าเกิดคุณเนี่ยโดนหลอกนะฮะเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับโอ้ชั่วโมงนี้ก็ยังมีเพลงให้ฟังอีกเยอะมากๆเลยนะครับก็ชั่วโมงนี้ผมขออนุญาตนะปิดลับแล้วนะครับเพราะว่าโอ้เพลงเยอะมากๆวันนี้นะครับเดี๋ยวพยายามร้อยเรียงให้แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังอ่ะส่งมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ

0: ที่เพิ่งเคยขอเพลงกับผมวันนี้วันแรกนะฮะบอกว่าเออขอวันแรกก็ได้ฟังเลยนะครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับทุกเพลงที่เปิดมาตั้งแต่ตอน 11:00 น.เที่ยงเนี่ยก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอมาทั้งหมดเลยนะฮะส่วนใครที่ขอมาแล้วยังไม่โดนนะยังไม่ได้เปิดอ่ะก็ขอมาเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องท้อใจนะครับว่าบางทีแบบเวลาไม่พอด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็บางทีเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาไม่มีนะฮะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดได้จังหวะเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะครับทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หมอช่วงนี้พี่เป้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตาพร่าๆมัวๆหน้าแดงๆวันนั้นไลฟ์อยู่นะคนดูในไลฟ์เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่เป้จะเป็นสโตรกโอ้ยใจคอพี่เป้ไม่ค่อยจะดีเลย
2: สโตรกหรือหลอดเลือดสมองเขาจะมีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแต่ถ้าพี่เป้บอกว่าหน้าแดงตาพร่าท่ามกลางแดดเมืองไทยแบบนี้อันนี้คือสัญญาณของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะ
3: พี่เป้ได้ยินคำนี้บ่อยเลยช่วงนี
2: ้สังเกตง่ายๆคือตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกหน้าแดงตัวแดงมึนงงเดินเซถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบเข้าไปที่ร่มเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามซอกคอแล้วก็ข้อพับเพื่อระบายความร้อนอย่างด่วนที่สุดค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111โซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
5: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: กลับมาติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าหลายประเภทเลยค่ะทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple บอกว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าในอนาคตหลังจากที่พยายามแบกรับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นแต่ว่าราคาชิปเนี่ยนะคะกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้สาเหตุสำคัญก็มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ค่ะโดยเฉพาะการลงทุนสร้าง data center ขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งต้องใช้ชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงจำนวนมากก็ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องแข่งกันแย่งชิงกำลังการผลิตกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรมยานยนต์ค้าปลีกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าความต้องการชิปหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ในยุคที่วันนี้ค่ะหลายๆคนนิยมการพิมพ์นะคะพี่ว่าการเขียนก็มีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะคะบางวันนะอยากจะเตือนความทรงจำของตัวเองจะลองเขียนดูค่ะลองเขียนน้ำหนักที่เราลงไปแม้กระทั่งลายมือทุกอย่างมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยเลยคิดถึงเพลงนี้แหละเขียนคำว่ารักกันจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะแล้วก็มีฉันรักเธอค่ะงานจากตินแล้วก็น้องมนโมนิกด้วยนะคะสร้างครอบครัวกันแล้วก็มีตัวเล็กๆเพลงนี้เป็นเพลงของครอบครัวเลยค่ะฉันรักเธอเริ่มต้นหวานหน่อยนะคะเพราะเรื่องจัดหนักกันนิดนึงนะคะตั้งแต่พียูมาแล้วใช่ไหมวันนี้ฟังเพลงเพราะด้วยกันที่กรีนเวฟเหมือนเดิมค่ะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งเพลงเพราะเพลงไหนที่อยากฟังอย่าปล่อยให้เดากลัวเดาผิดเลือกเลยดีกว่าส่งมาได้ในแอปเอทามฟังฟินนะคะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ูจากข้อความที่ส่งมาพอจะนึกออกค่ะว่าคุณกำลังเหนื่อยแค่ไหนนะคะพฤหัสค่ะบางคนนี่เจอปัญหาตั้งแต่เช้าเลยค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆค่ะปัญหาในโลกมีแค่2 อย่างปัญหาที่ต้องแก้กับแค่ยอมรับยังแยกไม่ออกว่าต้องแก้หรือต้องยอมรับลองไปแก้ก่อนก็ได้และลองพยายามให้ถึงที่สุดและถ้าไม่ได้สุดมือซอยปล่อยไปเลยค่ะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันแก้เครียดนะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยิ้มก็พอมีให้เธอไงจากพี่โต๊ะวสันแล้วก็เพราะมีเธอในโลกใบนี้ด้วย
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: มีเพลงใหม่ของวงเคลียร์มาแนะนำกันค่ะเพลงของเคลียร์เนี่ยไม่เคยหายจาก Green Wave อยู่แล้วนะคะคุณถูกใจอยู่หลายๆเพลงนี่คืองานใหม่ล่าสุดเลยค่ะไม่เจ็บเลยสักวันเพื่อให้คุณได้ลองใช้เวลากับการทบทวนตัวเองฟังเสียงในใจของตัวเองบ้างเราดูแลใครๆจนลืมหัวใจตัวเองหรือเปล่าอ่ะฟังเพลงนี้ดูค่ะ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: าติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ้าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
12: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: เนาะไม่เห็นจะเป็นต้องลืมค่ะถึงจะทำให้เราหายเศร้าได้มีคนเยอะมากนะคะยังจำทุกโมเมนต์ได้ดีเลยอะแต่อย่างน้อยที่สุดจะได้รู้สึกว่าเราก็เศร้าน้อยลงกว่าวันแรกตั้งเยอะแล้วนะนี่คืออยู่ได้แล้วกับลิปตา
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: เมื่อกี้นี้พี่ย้อยไปเป็นวิทยากรอยู่ที่บริษัท FWD นะคะคือเป็นลูกค้าด้วยอ่ะวันนี้ไปเป็นวิทยากรและมีข้อความที่ส่งมาจากน้องๆในออฟฟิศบอกว่าเมื่อกี้พี่ย้อยยังอยู่ที่บริษัทอยู่เลยอ่ะว้าไปไวมากบริษัทเราห่างกันแค่สถานีไฟฟ้าเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนเดินเร็วด้วยนะอันนี้บอกว่าพี่ย้อยคะขอสักหนึ่งประโยคปลอบใจคนที่กำลังโดนทิ้งหน่อยได้ไหมคะเห็นใจแต่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแค่อยู่ใกล้ๆก็เป็นกำลังใจที่ดีมากนะคะฝากบอกเขาแล้วกันนะคนบางคนเสียเข้าไปอาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามาถ้ามีเขาแล้วทุกข์นะคะแยกย้ายมีความสุขกันไกลๆได้นะส่งเพลงนี้ให้ด้วยนะคะ

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แร
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษา

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิครับ

0: ันไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111โรงพยาบาลเจ้าพระยาลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
2: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
6: Green News
7: โดย
8: ใครที่อันดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
7: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
9: มืดครึมเลยนะคะแถวอโศกนะคุณผู้ฟัง
10: นี่บางที่น่าจะฝนตกแล้วนะคะใช่ค่ะเห็นเป็นฝนฝอยๆแล้วว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้บอกพี่อ้อยคะแถวสนามบินสุวรรณภูมิฝนตกแล้ว
9: ค่ะ
10: ใช่แล้วค่ะมาทุกเย็น
9: ทุกเย็นเลยมารับตลอด
10: ตอนเดินทางเสมอเลยใช่ไหมเนี่ย
9: นาซี
10: นะคะฟังกรีนเวฟไปแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะช้าๆใจเย็นๆ
9: ค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะมาชวนประชาชนนะคะร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวณิศรินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงบริจาคพระโลหิตพร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนี่แหละค่
11: ะ
9: เพื่อร่วมสำรองโลหิตสำหรับการรักษาผู้ป่วยนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิดนะคะก็มาเชิญชวนนะคุณผู้ฟังทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะร่วมกันบริจาคโลหิตได้ในโครงการนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะคะ
11: นะคะแล้วเลือดของเราสามารถต่อชีวิตของหลายๆคนได้จริงๆนะ
9: ใช่แล้ว
11: นะ1คนให้3คนรับเชิญนะคะ
9: ค่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายๆคนคงจะได้ยินคำว่า longevity หรือว่าการมีชีวิตยืนยาวกันมากขึ้นแต่ว่าเทรนด์สุขภาพในวันนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งแค่การมีอายุยืนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับ health span หรือช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นานที่สุดนะคะพูดง่ายๆก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยยังอินกับชีวิตได้ในทุกวันนะคะเริ่มจากอินกับการกินด้วยอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์อินกับการขยับด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอินกับการดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใส่ใจสุขภาพอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ Innobic เชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะและควรสอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือกนะคะเขาเลยมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านไลฟ์ไซเอนซ์นะคะทั้งด้านยาอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วย เพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นหนึ่งในตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ Innobic probiotics นะคะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวค่ะโดยนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้คุณยังคงได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็อินกับทุกไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การมีอายุยืนแต่คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบที่คุณเลือกนะคะด้วยความปรารถนาให้คุณสุขภาพดีจาก Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะ
11: นะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะ
9: ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: ่ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

ันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อนเลยนะคะคือเปิดเพลงไปด้วยค่ะมันมาจากข่าวหนึ่งที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เขาฮิตตัวสกุชชี่อะค่ะจริงๆแล้วไอเดียเขามาจากไอตัวที่มันเป็นแบบฟุตบอลนิ่มๆบีบๆอะค่ะที่ถ้าเป็นผู้สูงวัยอะคุณหมอจะบอกว่าอ่ะให้บีบอันนี้ทุกเช้านะจะได้บริหารทั้งเรื่องของข้อมือการใช้ปลายประสาทและก็รวมไปถึงเรื่องของสมองด้วยล่าสุดมันกลายเป็นสิ่งที่มาในรูปแบบตุ๊กตาซึ่งเรียกว่าตัวสกุชชี่นะคะเพราะเขาบอกว่าคนเราเครียดกันเยอะมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบีบลงไปแล้วมันคลายตัวช้าๆมันจะยิ่งทำให้เราหายเครียดและถ้าคลายตัวช้าขนาดไหนก็ตามราคาจะสูงขึ้นตามไปเรื่อยๆแสดงว่าเราเครียดกันอยู่ใช่ไหมเพลย์ลิสต์วันนี้เครียดอยู่ฟังเพลงอะไรดีคะไม่ต้องบีบสกุชชี่ก็ได้หรือถ้ามีก็บีบไปฟังเพลงไปเพื่อทำให้สภาวะจิตใจดีขึ้นเลือกเลยค่ะคุณจะหายเครียดจากเพลงไหนส่งมาในแอปเอทามฟังฟินนะคะ

0: ข้อความที่ส่งเพลงนี้เข้ามาบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วหายเครียดค่ะเพราะหนูได้ตะโกนแล้วก็ร้องเพลงนี้เสียงดังๆด้วยโอ้โหใครเป็นเจฟใครเป็นโบกี้ไลออนล่ะคะเนี่ย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เห็นไหมบางคนมีตัวสกุชชี่ด้วยเป็นของตัวเองคือจริงๆแล้วขนาดมันต่างๆนะคะคือแต่ก่อนเขาบอกว่าสกุชชี่เนี่ยมันมาจากแรงบันดาลใจของลูกบอลอย่างที่บอกอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตัวสกุชชี่มันออกแบบเป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นตุ๊กตาในตัวที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่บีบแล้วแรงอัดของเราลงไปแล้วตอนที่มันตัวค่อยๆฟูขึ้นมาเอ้ยอยู่ๆมันก็ทำให้บางคนหายเครียดจริงๆนะตามที่ขอค่ะเวลาเครียดๆอยากฟังเพลงอะไร

0: ข้อความจากคุณแม่คุณแม่บอกว่าเครียดจังเลยค่ะคิดถึงลูกสาวส่งลูกสาวไปอยู่หอแม่ก็ร้องไห้ลูกสาวก็ร้องไห้เวลาโทรคุยกันเอาหน้าคุณแม่ลูกกำลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

เข้าใจกันหลายๆข้อความนะคะบางข้อความบอกว่าฟังเสียงพี่เบิร์ดก็หายเครียดแล้วแล้วก็บางข้อความที่ส่งมาบอกว่าอยากฟังเพลงบอลลูนเพลงนี้ขอให้เจอแต่เรื่องใจฟูนะคะเผื่อว่าเจออะไรก็ตามที่ใจฟีบมาเยอะแล้วนะอย่างน้อยชั่วโมงนี้เพลย์ลิสต์สำหรับคนกำลังหาเพลงแก้เครียด

0: Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: นอกเหนือจากการช่วยกันเลือกเพลงแล้วนะคะหลายคนก็จะบ่นให้ฟังเนาะเช่นอันนี้พี่อ้อยคะทำยังไงดีหัวหน้าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆทั้งที่เราไม่ได้ผิดเอ้าและเราก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยเอ้าเขาเองก็รู้ทั้งรู้ว่าเราไม่ผิดเอ้าขอเอ้าหลายๆรอบถ้าเขาพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆทั้งที่เราไม่ได้ผิดทำไมถึงไม่ตอบโต้อะคะไม่รู้สิบางคนชอบบอกว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละพี่เท่านั้นอะเท่าไหนถ้ารู้ว่าเท่านั้นมันเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรจะเสียนี่พูดสักนิดหนึ่งเพื่อการปกป้องหัวใจตัวเองก็ยังดีนะคะอีกอันนึงเป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจมากค่ะต้องแจ้งเลิกจ้างพนักงานพนักงานก้าวร้าวพูดจาไม่สุภาพด่าหัวหน้าในที่ประชุมสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้สงสารพนักงานค่ะแต่ต้องทำเข้าใจค่ะพนักงานเขาน่าสงสารแต่เขาต้องรู้นะคะว่าทำแบบไหนจะได้ยึดงานเอาไว้ในมือให้ได้นานที่สุดขอให้ผ่านทุกเรื่องให้ได้นะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ปิดท้ายที่เพลงนี้นะคะหวังว่าการโยกตามบ้างการได้เคลื่อนตัวบ้างจะทำให้ความเครียดน้อยลงนะ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ราะห์ลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Inspiration จาก Hiอภพร
9: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
11: พูดถึงบอลโลกปีนี้เนี่ยนะคะโอ้ถือว่าเป็นอีเวนต์แบบยิ่งใหญ่อลังการกันนะคะ
12: เดี๋ยวนะเมื่อวานนี้รู้สึกฟุตบอลอังกฤษเล่นมั้ง
11: ค่ะ
12: คือพี่ไม่ได้ดูเลยเพราะเวลามันไม่ใช่เวลาที่ชอบดู
11: ก็ต้องมาตามดูไฮไลท์เอานะคะ
12: ใช่ค่ะ
11: นะคะก็มีการเปิดบทวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องของบอลโลกปีนี้นะคะโดย Alliance Research นะคะคือเขาบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนาะก็เพิ่มเป็น48ทีมแข่ง104นัดครอบคลุม16เมืองเขามีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะบอกว่าบอลโลกเนี่ยจะสร้างมูลค่า GDP รวมในภูมิภาคอเมริกาเหนือประมาณ 9-9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วง6สัปดาห์ที่แข่งขันคือแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องที่พักการเดินทางอาหารแล้วก็ความบันเทิงด้วยนะคะคือถึงแม้ว่าเม็ดเงินหมุนเวียนจะอยู่ในระดับสูงแต่เขาบอกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมเนี่ยยังคงจำกัดนะคือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่แรงกระตุ้นมันจะอยู่ในระยะสั้น
12: ๆ
11: มากกว่าปัจจัยการเติบโตในเชิงโครงสร้างนะคะนอกจากนี้ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแล้วก็ที่พักการบริหารจัดการคนที่เดินทางข้ามพรมแดนนะคะรวมไปถึงนโยบายด้านวีซ่าด้วย
12: อ
11: ันนี้สำคัญนะซึ่งมันมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางนักท่องเที่ยวในบางประเทศนะคะซึ่งเขาก็สรุปว่าฟุตบอลโลก2026เนี่ยมันเป็นมากกว่ามหกรรมกีฬานะคะเกินมหกรรมกีฬาไปเยอะเลย
12: เห็นด้วยค่ะแล้วก็มันกับคนทั้งโลกได้พูดเรื่องเดียวกันน่ะนะคะได้ดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยกันด้วย
11: ใช่แล้ว
12: นะคะนะก็ใครก็ตามที่ติดตามอยู
11: ่
12: ฝากดูด้วยนะนี่เมื่อกี้พี่เพิ่งเช็คผล
11: ฝากดูด้วยค่ะ
12: อังกฤษชนะโครเอเชียเมื่อวานนี
11: ้
12: ไม่คือฟุตบอลอังกฤษเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสนิทชิดเชื้อกับคนไทยเพราะเราดูพรีเมียร์ลีกเน
11: า
12: ะ
11: ใช่ค่ะแฟนคลับเยอะมาก
12: นะคะ 4-2 เมื่อคืนนี้
11: ค่ะ
10: โดย
13: ยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

0: หลายๆเพลงนี้คุณขอค้างเอาไว้ตั้งแต่เพลย์ลิสต์นะคะวันนี้คนขอเพลย์ลิสต์เยอะมากเลยอะเพลงที่ทำให้คุณหายเครียดเอาเป็นว่าชั่วโมงที่เราเล่นไม่ทันแปะไว้ชั่วโมงนี้นะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: อยากฟังเพลงนี้นะคะเล่นให้แล้วนะคะมิวสิกวิดีโอค่ะน้องอิงแล้วก็มีณเดชน์มาเป็นพระเอก MV ด้วย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: แจกบัตรเข้ามาในไลฟ์เหมือนเดิมนะคะแจกผ่านการส่งข้อความของคุณนะก็ทยอยส่งข้อความมาได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ใครอยากได้บัตรวันวานและโบกี้ไลออน1สิงหาคมนี้นะคะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะส่งข้อความมาช่วยเลือกเพลงเร็วแล้วกันเพราะในคำว่าในไลฟ์บางคนนึกว่าจะต้องมีแต่เพลงเศร้าๆไม่สลับกันไปค่ะอยากเห็นโบกี้ไลออนและวันวานร้องเพลงเร็วเพลงไหนส่งเพลงผ่านแอปเอทามฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะบัตร2ใบให้คุณได้ดูกัน1สิงหาคม

0: ยังอยู่
1: เพิ่งสังเกตตัวเองนะคะก็บอกว่าจะแจกบัตรว่านวันวาแล้วก็โบกี้ไลออนแล้วก็เลยเปิดเพลงว่านธนกฤตอ่ะก็ว่านเหมือนกันไงแล้วเพลงนี้ว่านร้องเพราะมาก
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ข้อความส่งมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าเวลาโทรกลับไปปั๊บบางคนไม่รับสายและบางคนยังไม่ได้ลงทะเบียน atime.live/greenwave นะคะเดี๋ยวขอหาอีกแป๊บหนึ่งนะผู้โชคดีของเราวันนี้ค่ะบัตรคาร์บอนไลฟ์

เลือกกันเก่งจังเลยอะค่ะจริงๆเพลงนี้ก็เหมาะเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยเสนอให้หมดเลยและเดี๋ยวให้วันกับโบกี้เลือกอีกทีว่าจะ cover เพลงไหนนะคะเจ้าของบัตร2ใบค่ะคุณศรีสกุลสังศรีแล้วก็บอกว่าอยากฟัง2สาวร้องเพลงนี้เขาไม่ได้ร้องอย่างเดียวแน่ๆพี่ว่าต้องมีเต้นน่ะข้างบนเต้นข้างล่างเต้นหรือเปล่า

0: น้องศรีสกุลดีใจใหญ่เลยบอกว่าดีใจมากๆพี่อ้อยค่ะนี่คือบัตร2ใบแรกครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะทีมงานติดต่อกลับไปค่ะเดี๋ยวเรานัดหมายกันนะว่าต้องรับบัตรกันยังไงนะคะแล้ว1สิงหาคมไปดูเขาในไลฟ์ด้วยกัน
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: หลายๆเพลงที่ขอมาพี่อ้อยเล่นไปแล้วด้วยสิขอเพลงนิดหน่อยค่ะพี่อ้อยคะแต่ว่าฝนตกไม่นิดหน่อยใช่วันนี้ฝนตกหนักมากนะคะในหลายๆที่และตกไปแล้วรอกด้วยนะ1ยกใหญ่หยุดแป๊บหนึ่งตกอีกละรอกหนึ่งนะคะบังเอิญโจอี้พี่ให้เล่นหม้อหุงข้าวไปแล้วอะสิเหมือนแก้มเหมือนกันมีคนขอหัวใจปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าพี่ให้เล่นรักไปทำไมไปแล้วก่อนหน้านี้ศุกร์เสาร์นี้ใครมีบัตรนะคะพี่ให้เปิดเพลงเอาไว้ให้ซ้อมก่อนไปร้องกันในคอนเสิร์ต

0: ีรายชื่อเพลงนี้เข้ามาทุกวันนะคะรู้ละว่าคุณเริ่มชอบขึ้นเรื่อยๆงานจากฟรีแฮนด์นะคะเมื่อถูกค้นพบ Smiley Request ค่ะต้องขอบคุณค่ะ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินสิคลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคลิน
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ช่วงนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาระการเงินมันหนักอึ้งขนาดนี้ให้บ้านปิดจบนะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะมีข้อเสนอพิเศษลองฟังดูนะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
1: เหม
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมื่อ

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชีสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับ

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: Double Deal กลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ต้นชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาถทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.เขาจับมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมมือวิเศษสัญจรเอ็กซ์บ้านนี้ไม่เทรวมที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะแล้วก็นำวัสดุที่ยังมีมูลค่ากลับเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะโดยกทม.ชวนประชาชนนะคะร่วมคัดแยกขยะแล้วก็นำวัสดุรีไซเคิลมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมมือวิเศษสัญจร X บ้านหนีไม่เทรวมค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจำนะคะทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนี้ที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขตพระนครคุณผู้ฟังดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางเพจ Facebook สำนักสิ่งแวดล้อมค่ะรอบหน้ายังติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

สบายดีจากเพอร์พีชนะคะตามที่คุณขอเอาไว้เลยชั่วโมงนี้ลุ้นกันหน่อยนะสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะขอเพลงได้เพลงและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยจะน้ำมันขึ้นน้ำมันลงที่นี่แจกเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยส่งรายชื่อเพลงนะคะแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยนะคะทีมงานติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวเพลงที่คุณขอพี่อ้อยเปิดให้ใกล้ๆทุ่ม

0: วันที่ความคิดถึงทำงานหนักมากๆนะคะเพลงแบบนี้ตอบโจทย์เลยเนาะมีตั้งแต่ไม่เคย25 hours ค่ะมาถึงพี่ตู่นันทิดานะคะกับเพลงนี้แหละป่านนี้ขอบคุณมากเลยอันนี้บอกฟังคลีนเวฟตั้งแต่ตื่นนอนจนจะเข้านอนเพลงเพราะมากๆโหยพอคนฟังชอบปั๊บคนเปิดชื่นใจเลยค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: Drive you home
1: โดย Diesel ดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สุขภาพ
1: Parley
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ุขภาพ
1: Parlay
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday FanpageDrive
3: you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: นะคะฟิตกับทิปค่ะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ค่ะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าแล้วก็เครื่องไม่สะดุดด้วยนะคะชั่วโมงที่แล้วคุยถึงเรื่องตัวสกุชชี่คือสกุชชี่เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกค่ะมันเป็นตัวตุ๊กตายืดๆจะเรียกว่าตุ๊กตาก็ได้นะคะหรือมันเป็นแบบยางบางอันน่ะที่มันทำออกมาตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งจะฮิตเขาบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยมีถึงหลักพันนะสำเพ็งคึกคักมากไปได้ข่าวตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งอันนี้อยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะคือเขาบอกผู้สูงวัยเยอะมากและเหงามากไม่รู้จะจับโทรหาใครโทรหาลูกสาวก็ยากเย็นเขามีตุ๊กตาชื่อฮโยดอลค่ะฮโยดอลเนี่ยสามารถมีเสียงที่พูดได้บอกรักก็ได้และเอาไว้สำหรับการเตือนผู้สูงวัยในการกินยาปัจจุบันนี้ฮิตมากเช่นเดียวกันนะคะผู้สูงอายุของเกาหลีใต้หลายๆคนไม่อยากคุยกับคนแล้วว่าคุยกับฮโยดอลเนี่ยแหละมุมหนึ่งก็อุ่นใจแต่มุมหนึ่งก็เศร้าเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่คุยกับคนกันแล้วหรือเจ้าของข้อความหนึ่งค่ะบอกว่าวันนี้วันเกิดแต่เป็นวันเกิดที่หนักจังเลยแล้วก็เลือกเพลงนี้ด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: นี่พยายามจะอ่านชื่อคุณพันชรัตน์หรือเปล่าคะคุณพันชรัตน์นะคะดนสีจันนี่แหละค่ะคุณคือคนโชคดีนะคะสำหรับ Drive Your Home วันนี้1เพลงเพราะที่คุณเลือกและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณนะคะส่งท้ายที่เพลงนี้กันค่ะหลายคนติดฝนอยู่เลยนะขอให้เดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะยังมีเพลงเพราะรออยู่อีกเยอะเลยเดี๋ยวน้องเฟียสมาเปิดเพลงให้ฟังกันพรุ่งนี้เราเจอกันใน Club Friday ค่ะตัวของเราใจของใครแค่ชื่อก็เจ็บแล้วอะพรุ่งนี้เจอกัน 4:00 นนะคะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์ 98-100 ไบเทคบางนา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณ

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วัน พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: inspiration จาก Hi Apapon
4: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างน่ะอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเกาหลีใต้ค่ะบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยี AI ร่วมกับ OpenAI แล้วก็ Chat GPT ค่ะซึ่งสถาบันความปลอดภัย AI ของเกาหลีใต้แล้วก็ OpenAI จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะจัดทำกรอบการทำงานระดับโลกในการประเมินความปลอดภัยของ AI ค่ะนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคเพื่อพัฒนากรอบการประเมินความปลอดภัยของ AI ที่สะท้อนถึงภาษาเกาหลีและก็บริบททางสังคมของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ OpenAI ได้ลงนามในข้อตกลงลักษณะเดียวกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัย AI ในสหรัฐอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะซึ่งข้อตกลงล่าสุดนี้ก็คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างสถานะของเกาหลีใต้ในเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะรอบหน้าเราเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

มีฟ้าก็ต้องมีฝนของคู่กันนะครับเพลงนี้พี่แหวนทิติมาด้วยนะครับเพลงเพราะก่อนหน้านี้ทยอยแบบเปิดรีเควสต์กันมาเป็นเพลงที่รีเควสต์ค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วมีของของคนอื่นจากฟาเรนไฮต์ด้วยของตายด้วยนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์อีกหนึ่งซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะครับทุ่ม15นาทีครับเรากลับบ้านด้วยกันแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างฝนตกชุ่มฉ่ำใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอโศกนี่ก็รับรับกับมีเนี่ยคือเปลี่ยนจ้าเริ่มต้นเดินทางกันคืนนี้ครับเฟรนอยู่ด้วยยาวๆเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเฟรนนะ

ำได้ไหมครับว่าวันแรกที่เราได้เจอกับ Queen Wave วันที่คุณได้ฟัง Queen Wave วันแรกมีความรู้สึกยังไงบ้างส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเป็นการบอกรักว่าเรารักกันได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะครับจากโนนเอลส์แล้วก็ว่านหวานๆทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะมา Queen Wave ทั้งคู่เลยแต่ว่าคนนึงจะมาฝากเพลงก่อนอย่างโนนเอลส์วันที่30มิถุนายนจะเอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันแล้วมานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับส่วนว่านนี่จะมาแบบเป็นคอนเสิร์ตเลยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทยอยแจกบัตรกันอยู่นะครับว่านมากับโบกี้ไลออนด้วยกับ Cover Night ตอนใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตวันที่1สิงหาคมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ครับลงทะเบียนกันก่อนจะได้ร่วมสนุกกันได้ด้วยที่ atan.live/greenwave มีคนบอกว่าอยากกลับบ้านแบบฝนตกแล้วก็เพลินๆไปด้วยแล้วก็ฝากเพลงนี้เข้ามาขอบคุณนะครับเลือกเวอร์

นไปช่วยกันลงชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโครงการนี้แหมทำไมมาดูเร่งๆจังเลยนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันทำขึ้นมาได้และเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวน่าจะมีการศึกษาให้รอบคอบมากกว่านี้หรือเปล่ามูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเอ็นลอนั่นเองนะครับเชิญชวนไปลงชื่อกันนะครับใครที่สนใจนะครับบอกว่าเข้าไปหยุดก่อนไม่ได้บอกว่าล้มนะเข้าไปหยุดก่อนเพื่อจะได้พิจารณาเพิ่มเติมว่ามันใช่หรือไม่ใช่วันนี้เป็นการลงชื่อวันสุดท้ายนะครับลองเปิดกันไปได้ในเฟซบุ๊กครับ

0: ียงที่พักใจนะครับจากพี่มิ้นท์มาริวันนะครับแต่ว่าก่อนจะจากไปรู้หรือยังว่าจะไปไหนต่อนะครับคิดดีๆก็แล้วกันบางทีที่พักใจที่ดีที่สุดอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับเพลงนี้จากพี่มิ้นท์ก่อนอันนี้มีน้ำตาฟ้าจากพี่เบิร์ดธงชัยด้วยครับพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับเมืองการจัดอันดับเขตในกรุงเทพมหานครที่เป็นความน่าอยู่ของแต่ละเขตนะครับ Rocket Media เขาทำมาเป็นปีที่2ละปีนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าปี2025เขาก็ทำสรุปมาอยู่พอสมควรหลังจากที่ไปสำรวจกันมาแล้วก็ถามความคิดเห็นจากคนที่อาศัยใน50เขตของกรุงเทพมหานครนะครับดูหลายด้านเลยทั้งด้านสาธารณะด้านเศรษฐกิจด้านสวัสดิภาพนะครับด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรากฏว่า5เขตที่ได้คะแนนสูงสุดว่าเป็นเขตที่รู้สึกว่าพอใจมากเลยอยู่ในเขตนี้แล้วมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่หมายความว่าสามารถดีขึ้นได้กว่านี้ด้วยนะครับอันดับที่5จาก50เขตอันดับที่5นะครับคือบางรักอันดับที่4สัมพันธวงศ์ครับอันดับที่3บางกอกน้อยอันดับที่2พระนครและอันดับที่1ที่บอกว่าพึงพอใจพื้นที่ในเขตของตัวเองณตอนนี้เนี่ยคือได้คะแนนเยอะที่สุดนะแต่อย่างที่บอกไปทำได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถช่วยกันทำได้ก็คือปทุมวันนั่นเองนะครับซึ่งปีที่แล้วปทุมวันก็อยู่ในท็อป5ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเขตที่ประชาชนในเขตนั้นเขาพึงพอใจในการอยู่ในเขตนั้นบ้างทีนี้เนี่ยใครอยากรู้ว่าเขตตัวเองเนี่ยอยู่ในลิสต์นี้ด้วยหรือเปล่าอันดับที่เท่าไหร่ตามไปดูกันได้ที่ Rocket Media นะครับพักกันก่อนสักครู่
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ต่อให้พี่เป้นอนดึกทุกวันนะแต่ก็ยังตื่นมาทำงานไหวอยู่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
3: พี่เป้รู้ไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเขาเรียกว่าการติดหนี้การนอนหรือว่าสลิปเดฟค่ะการนอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆจะกระทบกับทั้งสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังด้วยนะคะ
2: โอ้โหพี่เป้ก็นึกว่าแค่เพลียนิดหน่อยทำไมไม่ดูร้ายแรงจังเลยอะหมอ
3: เพราะตอนที่เรานอนคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองเราจะมีระบบที่เรียกว่ากลิมฟาติกซิสเต็มเพื่อล้างสารพิษออกไปค่ะถ้าพี่เป้นอนไม่พอขยะพวกนี้จะสะสมทำให้เป็นคนขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนและเสี่ยงกับความดันแล้วก็เบาหวานตามมาได้ค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เมื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
2: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
3: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
1: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
4: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
5: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบาตลอดไป
1: พบอินจากราศีองศาพีทารวมด้วยแมมคัตริยาชาชาติโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30 เริ่มวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้องจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้องจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
9: ่ร่วมหมู่โดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2หมู่ดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
10: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและก็เวลาของ Green News ด้วยค่ะอินเดียค่ะได้ประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับการส่งออกน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานโดยปรับเพิ่มภาษีส่งออกน้ำมันดีเซลขึ้นเป็น14รูปีต่อลิตรจากเดิม 13.5 รูปีต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็น 12.5 รูปีต่อลิตรจากเดิม 9.5 รูปีต่อลิตรซึ่งความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นมาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพียงพอสำหรับใช้ภายในประเทศส่วนภาษีสรรพสามิตสำหรับการส่งออกน้ำมันเบนซินยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
1: แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันลดลงเยอะมากเลยนะครับก็ลดลงเกือบทุกประเภทเลยตั้งแต่1บาท30สตางค์จนถึง1บาท50สตางค์รีบมาบอกก่อนเลยนะครับใครที่กำลังจะเติมน้ำมันรอเติมพรุ่งนี้ดีกว่า

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: พลงนี้ไม่สมศักดิ์ศรีจากไททนาวุฒินะครับไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามากรี๊ดด้วยบอกว่าชอบเพลงนี้หายากจังเลยอ่ะพูดจริงนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เจอความรักที่มันพอดีกับเรานะครับแล้วก็เป็นความรักที่เขาแบบซื่อสัตย์กับเราแล้วก็เป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่ดีโหคุณโชคดีมากๆพี่ตั๊กมยุราเคยบอกว่าใครได้แบบนี้เนี่ยคือได้คนที่มาซัพพอร์ตใจกัน เป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่สามารถซัพพอร์ตกันได้ช่วยเหลือกันทำให้แบบเจริญกันไปด้วยกันทั้งคู่แบบนี้มันยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับคือหลายคนอยากได้หวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมพี่ตั๊กวิวลาบอกอันเนี้ยแบบคือแบบยิ่งกว่าอีกนะครับใครได้เจออะไรแบบนี้ก็ขอให้รักษาคนคนนั้นไว้ดีๆก็แล้วกันนะนะแบบเขาเรียกว่าต้องหวงแหนไว้เลยนะครับเป็นของหายากชนิดนึงอ่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกับ DJ Playlist นะครับมีข่าวต้นชั่วโมงตามเข้ามาชั่วโมงหน้าเรามาต่อกันครับ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ไอ้ Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: Inspiration จาก Hi Apapon
11: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย
3: ย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
13: ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 3.6% จากปีที่แล้วสู่ระดับ 3.56 ล้านคนเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยลดลงอย่างมากซึ่งลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนญี่ปุ่นโดยรวมจะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2ในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปกลับเพิ่มขึ้นขณะที่นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันถึง 67.8% ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: แล้วก็มาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกนะครับบัตรคอนเสิร์ตด้วยใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับว่านวันวานกับโบกี้ไลออนเราก็จะมีบัตรมาแจกสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งข้อความเข้ามานะครับนั่งอ่านข้อความก่อนมีคนส่งข้อความมาบอกว่าทางด่วนพระราม9ศรีนครินทร์ขาเข้าช่องขวาสุดเปิดกรีนเวฟเสียงดังเลยได้ยินด้วย ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ฟังกรีนเวฟนะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าวันนี้ขายของไม่ได้เลยฝนตกนะครับแต่ว่าแบบได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าได้กำลังใจก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะใครที่ฟัง Green Wave อยู่นะครับแม้หลายคนตอนนี้ก็3ทุ่มกว่าแล้วยังเดินทางไม่ถึงบ้านเลยเพราะหลายคนบอกว่าเออมันก็ช่วงนี้แบบหน้าฝนนะเนาะทั้งเรื่องของการทำมาหากินด้วยใดๆนะครับเพราะฉันก็ส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่าเฟซเชื่อว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่แล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนนี่ก็คงจะเต็มที่กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเหนื่อยๆกันหน่อยช่วงนี้ก็พักผ่อนกันบ้างก็แล้วกันนะครับอ่ะส่วนตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะร่วมสนุกนะครับในการชิงบัตรวันนี้มี1รางวัลมากับ2ที่นั่งนะครับไปดูคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนกับวันวันวันวันที่1สิงหาคมกันใครที่สนใจนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยง่ายๆเลยครับวันนี้พิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของคนที่จะพาไปด้วยนะครับตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรกลับเราจะได้ติดต่อโทรกลับไปหาคุณได้ว่าคุณเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวส่งข้อความกันเข้ามาก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเดี๋ยวหลังเพลงสักเพลง2เพลงจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันละกันว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รางวัลในคืนนี้

0: กระซิบเวอร์ชันนี้จากสแตมป์แล้วก่อนอันนี้มีตู่ภพธรด้วยนะครับก็เพลงชายคนหนึ่งเอาเพลงจากคอปปีเตอร์คอปจากแรนเดลมาคัฟเวอร์นะครับผู้โชคดีที่ส่งข้อความเข้ามาวันนี้คือคุณชิวกับคุณเปียได้ไปดูคอนเสิร์ตกันนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวติดตามลุ้นกันต่อในช่วงหน้ากำลังจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนกันก่อนเพราะยังมีส่งข้อความมาถามกันอยู่เลยว่าเล่นยังไงนะลงทะเบียนยังไงรายละเอียดอยู่ที่นั่นแล้วครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ที่เดียวกันเลยคือ atime.live/greenwave นะครับเข้าไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วเราก็จะได้มีสิทธิ์เข้ามาลุ้นร่วมเล่นเกมกันด้วยนะครับมีที่นั่งจำนวนจำกัดมากๆครับเพราะคราวนี้เราตั้งใจทำคอนเสิร์ตให้เป็นสเกลแบบอบอุ่นกันมากทุกแบบทุกคนเข้าถึงศิลปินกันแบบใกล้ๆเลย
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ Shopping Week 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
3: เดบิวต์ทรัควันนี้เอาเพลงจากมียูมาฝากกันครับมียูขยันทำเพลงส่งมาบ่อยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็แบบเป็นเพลงที่คือตอนที่เราฟังเพลงแรกเป็นเพลงรักเพลงแรกจากอัลบั้มออกซิโทซินของมียูเนี่ยก็เพลงนี้เนี่ยเขาบอกจะเป็นเพลงที่เขาเชื่อว่าเมื่อมีความรักนะครับหลายคนก็เคยจะแบบเคยผ่านช่วงเวลาที่ยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัวร์ว่าเอ๊จะเดินหน้าต่อดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้ไม่มีใครบอกได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราถือมาตั้งแต่ในอดีตก็ตามหรือว่าสิ่งที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตไม่มีใครบอกได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องลงไปลองเดินด้วยตัวเองถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงครับความรักเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งเสี่ยงที่จะได้รักด้วยนะครับและเสี่ยงที่จะต้องเสียใจด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวการันตีบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบเฟลขึ้นมาเหรอแล้วจะยังไงต่อถ้าเฟลขึ้นมาแต่เรายังรักตัวเองอยู่รอดแน่นอนครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่ชัวร์ครับจากมิวมียู

0: See You Somewhere จากบิวกินครับก่อนอันนี้มีรักแรกจากนนทนนด้วยนะครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผม
5: Proud to be Pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
8: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะอย่างเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำค่ะจัดการแหล่งน้ำเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรโดยให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งเกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าติดตามด้วยกันต่อนะคะ
8: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: เพลงก่อนหน้านี้มีฮัมนะครับรออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเพลงดีใจหรือเปล่านะครับผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าส่งไปให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยด้วยนะครับเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่ทำผลงานได้ดีมากนะครับบอกว่าคว้าชัยในนัดแรกในการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้ดีใจกับทีมด้วยนะครับ

ซ่อนเธอไว้ในเพลงจาก Only Monday นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงเพราะฝากเข้ามาด้วยนะครับหม้อหุงข้าวซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจวี่โพสิตแล้วก็พันชวรการด้วยเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับมีข้อความส่งมาจากที่กระบี่บอกว่าตอนนี้ยังนั่งทำงานอยู่เลยยังทำงานไม่เสร็จเลยโถ4 ทุ่มกว่าแล้วส่งกำลังใจนะครับถ้าเกิดเหนื่อยก็พักก่อนก็ได้นะบางทีมันนึกไม่ออกจริงอ่ะยิ่งนั่งนานบางทีมันสมองมันล้าแล้วมันไปต่อไม่ไหวมันก็จะต้องแบบเบรกก่อนสักพักนึงนะครับส่งกำลังใจให้กันละกันบอกว่าที่กระบี่ตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยนะครับมีข้อความส่งมาด้วยเฟซเชื่อว่าคงมีคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าเพิ่งถึงบ้านกันนะครับเพราะไปดูละครเวทีมาที่ Redeem Point ไปจากการร่วมสนุกในรายการที่เราเล่าให้ผู้ฟังฟังไปนะครับบอกว่าละครเวทีสนุกมากเลยถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็สามารถไปอุดหนุนกันต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เราแจกบัตรไปนี่ก็คือเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รีดีมพอยต์ไม่ทันก็สามารถไปอุดหนุนซื้อบัตรกันได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับกับ Once Again

Green Wave 106.5 FM ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

0: กลับคำเสียจากกัมปานีนะครับก่อนหน้านี้มี25 hours ด้วยนะครับทำได้เพียงทักทายทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นคนทำงานทั้งนั้นเลยนะครับบางคนบอกทำขนมอยู่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างงี้นะบางคนบอกว่านั่งทำงานอยู่ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทำงานตอนทำงานทุกวันนะครับยินดีมากๆครับมีข้อความนึงบอกว่าตอนนี้ยังนั่งทำงานอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ไหวแล้วนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับพักกันก่อนตรงนี้สั้นๆแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเฟรนด์มีเพลงที่เป็นเซตพิเศษมากๆคิดว่าน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับปกติเราก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาครีเอทกันละกันนะครับน่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ในความทรงจำของใครหลายๆคนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบโหเปิดเพลงนี้เหรอก็ต้องตามด้วยเพลงนี้สิอยากจะช่วยเติมเพลย์ลิสต์กับเฟียสในชั่วโมงหน้าส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เพื่อนตอนนี้เทรนปากกาลดน้ำหนักฮิตมากเห็นรีวิวว่าน้ำหนักลดฮวบเลยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
1: จริงๆยากลุ่มนี้คือยาฉีดกลุ่มปรับฮอร์โมนความหิวอิ่ม GLP-1 เดิมทีใช้รักษาในเรื่องของโรคเบาหวานจ้ะที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลแต่ผลที่ได้คือทำให้ผอมลงด้วยเพราะยาจะสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยช้ารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้ในบางประเภทมี FDA รับรองออกมาแล้วว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่ว่าต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อเช็คข้อห้ามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะจ๊ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นนะเวลาของ Green News ด้วยค่ะโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติค่ะบอกว่าหน่วยงานยินดีรับเงินบริจาคจากสหรัฐ800ล้านดอลลาร์หลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดงบประมาณไปก่อนหน้านี้ซึ่งเงินทุนจำนวนนี้นะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความหิวโหยทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และก็จำนวนคนที่เผชิญกับความหิวโหยอย่างรุนแรงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเงินทุนใหม่เนี่ยจะช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดเตรียมเสบียงอาหารล่วงหน้าขยายโครงการความช่วยเหลือทางการเงินแล้วก็รักษาห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอย่างเช่นเลบานอนเฮติแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกส์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ขอบคุณข้อความที่ส่งมาจากซานฟรานด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมีมาจากหลายที่เลยนะครับมีกำลังขับรถไปขับรถกลับโคราชนะครับเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะครับแล้วก็บอกฝนตกปล่อยๆด้วยก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนิดนึงก็แล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้แด่คนเคยรักเวอร์ชันพี่ต้งเหน่งหาให้แล้วไม่เจอนะครับเอาเวอร์ชันของเบนชลาทิตไปแทนก่อนละกันนี่คือเวอร์ชันที่เบนมาคัฟเวอร์ให้เราฟังครับในคัฟเวอร์ไนท์ครั้งหนึ่งที่เบนเคยมาเป็นเจ้าของคัฟเวอร์ไนท์ด้วย

เพลงนี้แด่คนเคยรักนะครับในเวอร์ชันของเบนชลาทิตที่ cover จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากคือมันเป็นเพลงคลาสสิกใครๆก็อยาก cover แต่ว่าแต่ละคนเวลาที่เอามา cover เนี่ยหรือว่ามาเรียบเรียงแล้วก็ร้องใหม่เนี่ยเขาตีความไม่เหมือนกันให้ฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของมาเรียม

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ Sikkarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sikkarin

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันใน Debut Track ทิ้งท้ายกันในปลายชั่วโมงนี้นะครับเพลงใหม่จากพี่แว่นใหญ่ปกติแล้วพี่แว่นใหญ่คนก็จะชอบแซวชอบมาไลฟ์ตอนกลางคืนนะแล้วก็เล่นเพลงแบบใน Facebook ของตัวเองเลยนะครับให้แฟนๆแบบอยู่ๆก็โผล่มาเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยแล้วก็พี่แว่นใหญ่เป็นคนนึงซึ่งถ่ายทอดเก็บอารมณ์ความทรงจำต่างๆไว้ได้ดีมากนะครับพี่วันใหญ่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักสะสมแต่ว่าสิ่งที่เขาสะสมคือความทรงจำนั่นแหละครับแล้วก็เวลาที่จะสะสมความทรงจำได้ดีที่สุดคือเขาถอดสิ่งที่เขาจำได้อารมณ์ความรู้สึกณโมเมนต์นั้นเนี่ยดึงออกมาเขียนออกมาแล้วเอามาทำเป็นเพลงเขาบอกว่าแบบนี้มันจะเก็บความรู้สึกไว้ได้ดีที่สุดเขาบอกว่ามันไม่มีอารมณ์ไหนที่มันสวยงามที่สุดเนาะมันจะมีอารมณ์ทุกๆอารมณ์มันจะสวยงามในแบบของมันไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกข์ก็ตามนะครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ของพี่วันใหญ่ก็เลยเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำมันจะหลายๆคนบอกว่าชีวิตคงจะความหมายหายไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าความทรงจำมันหายไปด้วยอาจจะจริงก็ได้นะครับเพลงนี้ชื่อว่ากอดความทรงจำทิ้งท้ายไว้จากพี่แว่นใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ฟิตก็มาแทนปอด้วยพรุ่งนี้เจอกันตามเวลาปกติเลยฟิตมาตอนทุ่มหนึ่งจนถึง4 ทุ่มครับส่วนคืนนี้ฟิตไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามฟังใครที่ยังไม่ง่วงนะครับฟังเพลงพร้อมกันต่อกับพี่แบมในชั่วโมงหน้า

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power By วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของหน้าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: โดย
6: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
5: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
7: ยังคงติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเวียดนามค่ะได้ประกาศแผนเปิดสนามบินใหม่7แห่งนะคะภายในปี2573เพื่อขยายเครือข่ายการบินทั่วประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารโดยการลงทุนพัฒนาสนามบินในช่วงปี2564ถึง2573อยู่ที่ประมาณ485ล้านล้านดองนะคะก็ราวๆ 599,000 ล้านบาทโดย 55% เนี่ยมาจากงบประมาณรัฐซึ่งเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะมีสนามบิน32แห่งภายในสิ้นทศวรรษนี้แบ่งเป็นสนามบินนานาชาติ15แห่งแล้วก็สนามบินภายในประเทศ17แห่งพร้อมกับขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวม220ล้านคนต่อปีค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ติมหัวใจให้ฟูฟ่องนะคะด้วยเพลงของศิลปินคนโปรดของคุณผู้ฟังนะคะคุณกุ๊กกิ๊กส่งข้อความเข้ามานะคะสวัสดีแบบชุ่มฉ่ำจากคลองสามวาอยากฟังเพลงนี้จากเป๊กผลิตโชคนะคะเล่นให้ฟังกันในช่วงเริ่มต้นเลยก่อนหน้านั้นมีทั้งอบอวนเล็กรัชเมศดาวของป๊อปปองกูลนะคะของขวัญมัสเก็ตเทียด้วยละค่ะตอนนี้เที่ยงคืน19นาทีแล้วนะคะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันในวันส่งท้ายสัปดาห์ก่อนที่เราจะได้หยุดกันในช่วงวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ19มิถุนายนค่ะดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์มารายงานตัวแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกส่วนใครที่บอกว่าโอ้อาทิตย์นี้งานยุ่งมากเลยอ่ะเอาเพลงเพราะที่ขอฟังเอาไว้ให้ตัวเองมีกำลังใจมากขึ้นเนาะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรีฟฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบาง
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน

0: ุณผู้ฟังขอฟังเพลงที่ชื่อว่ากุมภาพันธ์ของปีเตอร์คอฟเดรันโดมาในเดือนมิถุนายนนะคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดฟังได้เป็นเพลงเพราะตลอดการของปีเตอร์เพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนี่คือช่วงเวลาของ Smiley Request ต้องขอบคุณด้วยสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ก็แบ่งๆกันฟังกันไปแล้วกันนะคะสำหรับใครที่บอกว่าไม่อยากดิ่งเลยอยากขอเพลงที่ฟังแล้วแบบยิ้มๆได้บ้างอ่ะมาฟังเพลงที่คุณขอเลยค่ะ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาฟังเพลงใหม่กันนะคะเพลงที่เขาชวนให้เราถอยกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองเลิกเปลี่ยนเพื่อคนอื่นถึงแม้ว่าจะต้องผ่านน้ำตาแล้วก็ความเสียใจนะฮะสุดท้ายตัวเรานี่แหละที่จะได้กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเพลงที่มีความร็อกแต่ว่าให้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็เติมความสว่างให้ในใจของเราด้วยนี่คืองานใหม่จากวงเคลียร์ค่ะไม่เจ็บเลยสักวัน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชคสเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: การคัฟเวอร์พิเศษพิเศษที่มีเอาไว้ให้เราได้ฟังกันที่ Green Wave ด้วยนะคะนี่คือวงมีนนั่นเองค่ะเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะกับเพลงของปามี่นั่นเองค่ะคุณฟังถ้าชอบเสียงร้องแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะได้ค่ำคืนที่พาอารมณ์ล่องลอยไปตามความรู้สึกนะคะอยากชวนคุณมาอยู่ในค่ำคืนพิเศษนี้ไปพร้อมกันคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ค่ะ Moonlight Lounge นะคะ Bogie Lion แล้วก็ว่านวานๆหลายคนก็อยากไปแล้วก็พยายามร่วมสนุกเล่นเกมกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีอีก3ช่วงดีเจให้ได้ลุ้นบัตรกันนะคะใครที่ติดตามฟังกันในช่วงกลางวันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของ PU เป็นต้นไปนะคะแจกบัตรกันแน่นอนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องคลิกก่อนเลย atime.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตรไปพร้อมกันทาง Greenwave นี่ล่ะค่ะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ดูจากเวลาแล้วนะคะเราน่าจะได้ฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะเป็นการส่งท้ายชั่วโมงแรกค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
0: โดย i herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ได้ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศนะคะก็ถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนเองได้โดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรแต่ว่าฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตัวเองอย่างถาวรค่ะซึ่งการลงคะแนนเสียงล่าสุดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับกรีนอัปเดตนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

อยากจะเป็นความหวังให้กับคุณสุธาสินีเหมือนกันนะคะที่ถามถึงเพลงของ Friday เข้ามาแต่ว่าเพลงนั้นเราไม่มีจริงๆเดี๋ยวยังไงจะพยายามค้นหาแล้วก็เอามาเปิดให้ฟังกันในวันต่อๆไปแล้วกันนะคะคืนนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ฟังให้เหมาะกับวันศุกร์แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขตามไปด้วยกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ในช่วงเวลาของ DJ Playlist ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

0: ระต่ายบนดวงจันทร์นะคะเพลงเพราะที่คุณขอไว้ในคืนนี้ค่ะมีคนทวงเพลงด้วยยังรอฟังเพลงที่ขอไว้เมื่อคืนเพลงอะไรอะคุณวูดพี่แบมลืมไปแล้วอะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: เสียดายจังเลยอ่ะหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทวงกันอีกรอบแล้วกันนะคะบอกว่าเพลงที่ขอไว้เมื่อคืนรายชื่อเพลงที่ยังไม่ได้เปิดก็ยาวอยู่เหมือนกัน2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่เราอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกคืนเที่ยงคืนจนถึงตี2กับ DJ แบมพลาดิษฐ์ไสยสวัสดิ์เสาร์อาทิตย์หยุดนะไม่เจอกันแต่มีเพลงเพราะฝากเอาไว้เพียบเลยในช่วงของ Music Day มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนของคุณนะคะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซจยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวา

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจในโฮจิมินห์แล้วก็จังหวัดเฮนินเวียดนามได้บุกไปทลายเครือข่ายขโมยแมวรายใหญ่ค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้9คนซึ่งทั้งหมดก็สารภาพนะคะว่าร่วมกันดักจับแล้วก็รวบรวมแมวจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศมานานกว่า3ปีเพื่อส่งไปขายต่อนะราคาประมาณกิโลกรัมละ 70,000 ดองก็ราวๆ85บาทช่วยแมวออกมาได้มากกว่า400ตัวนอกจากนี้ยังพบซากแมวอีกประมาณ80ตัวถูกแช่แข็งไว้ในตู้เย็นเพื่อเตรียมจำหน่ายมีข้อมูลจากกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์นะคะเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีสุนัขประมาณ5ล้านตัวแล้วก็แมวกว่า1ล้านตัวถูกจับขโมยแล้วก็ลักลอบขนส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำแหละในเวียดนามแต่ก็ตามค่ะมีผลสำรวจค่ะพบว่าทัศนคติของคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ในเวียดนามเริ่มเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ต่อต้านแล้วก็สนับสนุนให้มีกฎหมายสั่งห้ามการค้าเนื้อสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อย่างเด็ดขาดค่ะติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้ารออยู่นะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: สีเขียวในสีเขียวสีเขียวอยู่น
0: ะเป็นอะไรคะพี่เป้หาสีเขียวทำไม
1: คือช่วงนี้พี่เป้ไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกปวดตาจนเวียนหัวเคยได้ยินมาว่าให้มองอะไรสีเขียวๆอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้อาการดีขึ้นอันนี้จริงไหมหมออ
0: าการปวดตาจนเวียนหัวเป็นหนึ่งในทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนค่ะเกิดจากการที่เราจ้องจอนานเกินไปจนลืมกระพริบตาทำให้ตาแห้งกล้ามเนื้อล้าการมองสีเขียวก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวเพราะสีเขียวเป็นสีที่เราไม่ต้องเร่งในการโฟกัสเยอะแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนให้พักสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้คลายตัวจากการที่เราจ้องอะไรใกล้ๆมานานค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาเจอกันค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นผ่านไปแล้ว1เดือนแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ยังคงน่ากังวลนะคะจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840รายใน3จังหวัดคือ Ituri North Kivu และ South Kivuในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200รายขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาบอกว่ามีคนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้และนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวซึ่งฝ่ายสาธารณสุขของดีอาคองโกก็ยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจคัดกรองตามบ้านแบบเคาะประตูเลยนะคะมีการจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มทั้งในเดียคองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของยูกันดาในขณะที่สภาพยุโรปค่ะได้ประกาศจัดสรรงบเยียวยาฉุกเฉินแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อวิจัยหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิบูเกียวนี้อย่างเร่งด่วนค่ะรอบหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกซ์เพรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: บอกเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับบอกเพื่อน
0: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
1: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีอะหมอเพื่อน
0: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย
1: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
0: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
2: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับลินสุทธินาถทองชื่น Telegram ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความยอดนิยมได้ยื่นคำร้องต่อศาลในกรุงนิวเดลีเพื่อคัดค้านคำสั่งของรัฐบาลอินเดียที่สั่งระงับการใช้งาน Telegram ชั่วคราวเพื่อสกัดกั้นการทุจริตการสอบโดยพาเวลดูรอฟนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Telegram ได้ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของมาตรการสั่งแบนว่าจะสามารถช่วยหยุดยั้งปัญหาข้อสอบรั่วไหลได้จริงหรือไม่ค่ะโดยดูรอฟบอกว่ามาตรการนี้เปรียบเหมือนการลงโทษคนที่ใช้ Telegram ในอินเดียที่มีอยู่กว่า150ล้านคนแทนที่จะไปลงโทษคนในที่ทำข้อสอบรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัฐบาลอินเดียเพิ่งจะสั่งยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลังจากเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบรั่วไหลค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงยังเจอกันเหมือนเดิมนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติบอกว่าอย่างน้อย58ประเทศและดินแดนปนเปื้อนด้วยทุนระเบิดค่ะคือมีรายงานในปี2024นะคะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย945คนบาดเจ็บอีก 4,325 คนจากกับดักระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามร้อยละ90ของคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นพลเรือนโดยประเทศที่มีจำนวนคนเสียชีวิตจากกับดักระเบิดสูงสุดเลยในปี2024คือเมียนมาซีเรียอัฟกานิสถานยูเครนไนจีเรียมาลีเยเมนแล้วก็บูร์กินาฟาโซทางด้านองค์กรรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อห้ามทุ่นระเบิดได้เปิดข้อมูลนะคะเขาบอกว่าทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามได้คร่าชีวิตหรือทำให้ผู้คนบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนในปี2025ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

พรุ่งนี้ไม่สายนะครับส่วนวันนี้ไม่เป็นไรสายได้นิดหน่อยเพราะเป็นวันศุกร์นี้เหรอนะตื่นมาอยู่กับอันดีกว่านะครับก็เพลงแรกกันกับอิงวรันทร์นะครับคนใหม่เขาดูแลอยู่นะครับถ้ารู้แบบนั้นจริงๆแล้วไม่ได้บอกใครนะประโยคแบบนี้เอาไว้บอกตัวเองล้วนๆเลยตามฤทธัตยังครับแล้วก็กำลังจะไปต่อกับหนึ่งในศิลปินสาวสวยคนเก่งคนนี้ที่กำลังจะมาเป็นเจ้าของCover Night Liveของเราด้วยนั่นก็คือโบกี้ไลออน

0: ฟังกันยาวๆครับเสิร์ฟกันใหญ่ๆนะครับให้คุณจุกๆอิ่มๆกันเลยตั้งแต่เช้าแบบนี้เสมอกับ Cassette Club ครับ1ช่วงที่หลายคนต้องตื่นมารอฟังกันตั้งแต่ตีห้ากันแบบนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันเลือกช่วยกันตอบเพลงกันมาด้วยนะครับทักอีกรอบสำหรับคนเพิ่งตื่นอยู่อันครับเคลื่อนตัวกันมาอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันในทุกๆวันในทุกๆเช้าแบบนี้เลยเป็นนาฬิกาปลุกให้เราหวังว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกที่ทำให้การตื่นขึ้นมาของคุณแม้จะยังง่วงงงเงียอยู่บ้างแต่หวังว่าจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มด้วยกันได้นะ
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่น

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: ออนไลน
2: ์บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ไว้สุขภาพ
1: พอร์ตเลยคาเฟ่ไนท์แ
2: ลนด์โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: แจกบัตรกันนะครับแต่จะเป็นช่วงไหนไปรอลุ้นกันดีไหมนะครับแต่ละดีเจเขาแจกกันถ้าจะให้พี่อันแอบบอกให้ก็ได้อะวันนี้ก็จะมีช่วงช่วงพีอูนะครับตอนประมาณสักบ่ายโมงนิดๆแล้วก็ช่วงพี่อ้อยตอนห้าโมงนิดๆนะครับแล้วก็ช่วงเฟียสตอนสักสามทุ่มนิดๆโอเคไหมชี้เป้าให้แล้วนะฮะช่วงละ2ใบนะฟรีทุกอย่างแล้วก็จะแจกผ่านทางข้อความเป็นหลักเลยทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปเจอกันกับ Moonlight Lounge กับ One One One และ Boogie Like On 1 สิงหาคมที่อักษรา King Power นะครับ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: Debut Track นะครับเพลงใหม่จากเพนนะครับแค่เธอยิ้มหนึ่งทีฉันก็มองเห็นอนาคตที่เราจะอยู่ด้วยกันไปอีกหลายปีโอ้โหคลั่งรักชัดชัดศิลปินสาวเสียงใสครับที่ชื่อว่าเพนกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าแค่เธอยิ้มครับ

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหื่นไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย์

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โอลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: inspiration จาก High อภพร
2: คนน่ะมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาก็มีเท่ากันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นบวกเข้าไว้อย่ามองทุกอย่างเป็นศัตรูอย่ามองเราทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่เราอย่าไปให้คำพูดที่มันเป็นลบแต่ละอย่างเนี่ยอย่าให้มันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเป็นอันเด็ดขาดให้ว่าทุกคนน่ะมีดีในตัวทุกคนแหละค่ะให้เกียรติตัวเองก่อนเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
0: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: ไทย

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามกันกับดินสุที่น่าทองชื่นสำนักอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสออกมาเตือนค่ะคลื่นความร้อนจะค่อยๆก่อตัวแล้วก็แผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้โดยอุณหภูมิในปารีสจะสูงกว่าปกติรวมไปถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนออกของประเทศด้วยและนอกจากนี้ยังคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีบางภูมิภาคที่เจอกับอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะขณะเดียวกันทางการเขาก็อนุญาตนะคะให้ประชาชนลงไปว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนแล้วก็รับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นคือเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ อัน

0: นุ่นนิวนะครับอีกหนึ่งคนที่ฮอตเหลือเกินในช่วงนี้จริงๆไม่แค่ช่วงนี้มาเป็นพักใหญ่แล้วมองไปทางไหนก็เห็นนะครับเปิดตรงไหนก็ได้เจอได้ยินเสียงตลอดเลยรวมถึงวันนี้ก็เลยเอามาเริ่มเลยนะครับนุ่นนิวกับเพลงนี้ครับ New Season ผมไม่แน่ใจเนาะว่า New Season จริงๆเราคงต้องรอดินฟ้าอากาศกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น New Season ของชีวิตผมว่ามันมีหลายนิวนะเราจะรอแบบ New Dayอะไรก็ได้แต่อย่าถึงขั้นว่ารอ new life ให้เราต้องไปเป็นแบบชาติหน้าถึงจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าแบบรอคอยหรือยังทำไม่ได้ยังไม่สะใจกันนะครับก็แค่เริ่มต้นชั่วโมงใหม่ด้วยกันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกันผมว่าเราก็สามารถให้โอกาสกับตัวเองโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองได้อยู่เสมอๆกันแล้วด้วยนะครับปลุกขึ้นมากับความสดชื่นสดใสแล้วก็อารมณ์ดีพลังบวกด้วยกันกับวันศุกร์วันที่พวกเราตั้งใจจะมีความสุขด้วยกัน
1: Green Wave106.5 FM

0: ตัวปลอมกับอ้อมนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังจะได้เจอกับอ้อมในมิชานี้ด้วยตอน7โมงนะครับแล้วก็ฤดูรักกับต่ายชุติมาเป็นแขกรับเชิญในคลับ Inspire Day กันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะผมจัดต่อเลยนะนันซอฟอีก1เซตใหญ่ไปด้วยกันเลย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ล่นเพื่อนเล่น
1: นี่คือทิลลี่เบิร์ดกับมิลลินะครับมา X กันกับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนครับ
2: Chilling Track
3: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your
3: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: พลงนี้จากมีนนะฮะรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Mio Go สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
0: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: และอย่าลืมนะครับคุณสามารถให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านก็ช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้นะ2019นะครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center ก็ได้1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักฉันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟ้าบาตลอดไป
0: ฮอกอินจากราศีองศาพีทาร่วมด้วยแมมคัตริยาชาชาประโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูอันครับแอปวันดี
5: ไอ้ Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ประชาพังพาไปมู
7: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
8: ่ร่วมหมู่โดยคชาพาพาไปหมู่ดีโด้พาไปรวยปี2หมู่ดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
10: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge